0: ป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจา

0: 2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลวิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
2: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทย

0: ส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
2: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
1: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอันฮุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028 ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการรถเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินสมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชานิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
4: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
6: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
11: เห็นไหมคะ
10: ถอยนิดนึง
11: เห็นหรือยังคะ
10: อีกนิดนึงได้ไหม
11: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
1: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
13: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสาวนีให้สภาสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
12: ค่ะทีนี้เรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะ
13: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่ชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ประทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ทั่วประเทศด้วยครับ
12: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
13: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับ แม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทม.นะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพม.ของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
12: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่ค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
13: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็แยกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นผู้ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียร นะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครเพื่อทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาอาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
12: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
13: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
12: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
13: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
12: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
13: ครับ ต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสงเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
12: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อย่างนี้มีไหมคะ
13: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามีไลน์ ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับไลน์นี้เลยครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
13: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีและอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสมเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสได้รับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
16: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายและก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนและก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
15: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
16: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
15: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิสาประทุมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
18: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวรากที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดแล้ว3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
17: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
18: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
17: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นขบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
20: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับ
19: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
20: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกนี้เพราะพวกนี้มันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมัลแวร์อะไรต่างๆอันนี้เพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราก็ต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยหนักหนึ่งสองรู้ว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดเราก็ต้องอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโหลดอย่าหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
19: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคส.กำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
0: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพระธาตุพนมศรัทธาตำนานและร่องรอยศิลปะโบราณริมฝั่งโขงค่ะพระธาตุพนมเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสานและของพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงองค์พระธาตุตั้งอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมบนพื้นที่ที่เรียกว่าภูกำพร้าหรือดอยกำพร้าอันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตนครศรีโคตรบูรณ์โบราณค่ะพระธาตุพนมมิได้เป็นเพียงโบราณสถานหากแต่เป็นศูนย์รวมศรัทธาความเชื่อและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าพันปีทั้งในรูปแบบของตำนานพุทธศาสนาการเมืองการปกครองของอาณาจักรโบราณและพัฒนาการทางศิลปกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงตำนานพระธาตุพนมปรากฏในโอรังคธาตุนิทานซึ่งเป็นตำนานสำคัญของภาคอีสานและลาวโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมโพธิกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมพระอานนท์มายังดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงทรงเสด็จลงณดอนกอนเนาและเสด็จไปยังหนองคันแทเสื้อน้ำหรือเวียงจันทร์พร้อมทั้งทรงพยากรณ์ว่าดินแดนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในอนาคตจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับณภูกำพร้าและทรงพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นพระธาตุสำคัญประจำภูมิภาคภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อมีการถวายพระเพลิงพระมหากัสสปะได้อธิษฐานขอพระธาตุที่จะนำมาประดิษฐานณภูกำพร้าปรากฏว่าพระอุรังคธาตุเสด็จมาประดิษฐานบนฝ่ามือของท่านถือเป็นนิมิตหมายอันศักดิ์สิทธิ์พระมหากัสสปะจึงอัญเชิญพระอุรังคธาตุพร้อมพระอรหันต์500รูปมายังดินแดนศรีโคตรบูรณ์พญาผู้ครองนครทั้ง5ได้แก่พญานันทเสนแห่งศรีโคตรบูรณ์พญาจุลนีพรหมทัตพญาอินทปัตนครพญาคำแดงและพญาสุวรรณพิงคาระได้ร่วมกันก่อสร้างที่บรรจุพระธาตุตามคำแนะนำของพระมหากัสสปะโดยเริ่มจากการขุดหลุมเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมก่อด้วยดินเผาและใช้ไม้หอมหลายชนิดเป็นเชื้อไฟในการเผาเมื่ออุโมงค์แล้วเสร็จได้มีการบรรจุของมีค่าต่างๆเป็นพุทธบูชาก่อนจะอัญเชิญพระอุรังคธาตุลงประดิษฐานและปิดอุโมงค์ด้วยประตูไม้ประดู่ทั้ง4ด้านจากนั้นยังมีการฝังเสาศิลาจากเมืองสำคัญในชมพูทวีปและสร้างรูปม้าศิลาคู่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาซึ่งหลักฐานบางส่วนยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นเมื่อใดแต่เป็นที่ยอมรับว่ามีการบูรณะซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องหลายสมัยการบูรณะครั้งสำคัญมีหลักฐานที่แน่ชัดได้แก่ปีพุทธศักราช2157 2233 2349และ2444ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ต่อมาในปีพุทธศักราช2497ได้มีพิธียกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือเมื่อปีพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมได้พังถล่มลงมาทั้งองค์ทางราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุดจนแล้วเสร็จในปีเดียวกันและคงสภาพมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันค่ะในเชิงศิลปกรรมพระธาตุพนมจัดอยู่ในกลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านช้างหรือที่เรียกว่าเจดีย์บัวเหลี่ยมมีเรือนธาตุแบบเพิ่มมุมประดับซุ้มจรณำและส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะล้านช้างช่วงหลังค่ะการวิเคราะห์จากเทคนิคการก่ออิฐและรูปแบบสถาปัตยกรรมทำให้สันนิษฐานได้ว่าโครงสร้างดั้งเดิมของพระธาตุพนมจะได้รับอิทธิพลจากปราสาทจามหรือขอมก่อนจะถูกดัดแปลงส่วนยอดให้เป็นแบบล้านช้างในสมัยหลังสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขงอย่างลึกซึ้งค่ะ พระธาตุพนมจึงมิใช่เพียงสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความต่อเนื่องของพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแม้การเวลาจะทำให้องค์พระธาตุเปลี่ยนแปลงไปแต่คุณค่าทางจิตใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยังคงอยู่คู่แผ่นดินอีสานตราบจนปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับวันศุกร์ที่แล้วนะฮะเหตุการณ์สะเทือนขวัญสร้างความสูญเสียอย่างหนักนะฮะก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนนะครับยิงเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับทั้งครูแล้วก็นักเรียนครับแน่นอนฮะบทสรุปทางคดีเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งส่วนเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยในทางภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเยียวยาเนี่ยก็ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการในการป้องกันเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะ3หน่วย3กลุ่มนี้เขาก็

0: ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับ
0: ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความอาลัยทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับก็คือเวลา 8:00 นถึง 10:00 น11:30 ถึง 16:00 นและเวลา 18:20 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นครับ
1: ครับติดตามเหตุกราดยิงนะครับอัปเดตเพิ่มเติมพื้นที่ที่เกิดขึ้นก็คือที่จังหวัดนนทบุรี
0: ครับ
1: โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าก็เสียขวัญกันไปหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพื่อนๆนักเรียนเองคุณครูในโรงเรียนหรือว่าผู้ปกครองนักเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางไว้ที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับด้านกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการด่วนผู้ว่าทั่วประเทศฮะเดินหน้ามาตรการยกระดับดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยกรณีที่เกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากฮะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรุฒิก็สั่งการแล้วครับในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็การควบคุมอาวุธปืนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกครับว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าจังหวัดทั่วทุกจังหวัดแล้วนะครับให้ดูแลแก้ไขแล้วก็บูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาแล้วก็พื้นที่สาธารณะครับได้แก่1ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะรวมถึงแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะฮะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะครับพูดง่ายๆใช้กลไกมหาไทยทั้งหมดเนี่ยแหละครับมีเท่าไหร่คนของมหาไทยต้องไปยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษายกยังไงฮะก็ต้องเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติการอาจก่อเหตุความรุนแรงนะฮะแล้วก็ควบคุมการเข้าการออกการเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลความช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษานะครับก็มีการประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานพื้นที่บอกว่าตอนนี้เรามีมาตรการอะไรกันอยู
1: ่
0: และถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่านจะมีการดำเนินการระงับเหตุอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่เพราะว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะ บางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยธุระกันดารถนนไปไม่ถึงติดต่อสื่อสารกันก็ลำบากแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ในสถานศึกษาเนี่ยท่านจะดูแลกันยังไงท่านจะมีแนวทางในการระงับเหตุและป้องกันระวังภัยกันยังไงเริ่มจากป้องกันก่อนนะฮะระงับเหตุระงับยังไงโทรแจ้งตำรวจได้ไหมเบอร์ไหนบางทีเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะก็จะต้องมีเบอร์ของหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้หรือแปะหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เลย
1: ครับ
0: หากมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับอันดับแรกอันดับ2เนี่ยบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้หน้าที่ตำรวจแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องตั้งด่านตรวจตอนจริงๆก็ตั้งอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: มีการตั้งด่านตรวจแต่ต้องเข้มมากขึ้นแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่ในห่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0: คือจริงๆเนี่ยเวลาตำรวจตั้งด่านตรวจเนี่ยมักจะตั้งอยู่บนท้องถนนนะครับท้องถนนหลวงนะครับแต่ว่าในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยตำรวจจะอำนวยความสะดวกในการจราจรนะครับเดินทางไปกลับเท่านั้นจะไม่ค่อยดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนหรืออะไรจะไม่เข้มด้านนั้นแต่ว่าจะไปเข้มเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ความปลอดภัยอาชญากรรมเนี่ยบนท้องถนนใหญ่มากกว่านะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องลงมาดูในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนหรือว่าในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นสำหรับการตรวจนะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหากพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะฮะ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพูดง่ายๆไปทำบัญชีมาไม่ใช่บัญชีดำนะฮะแต่เป็นบัญชีสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานจัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญว่ามีจุดไหนพื้นที่ไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างอันนี้ผมคิดว่าตำรวจในพื้นที่รู้เป็นอย่างดีเพราะหากจะมีกิจกรรมสาธารณะหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมาขออนุญาตอยู่แล้วนะครับและตำรวจเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นั้นอยู่แล้วเพียงแต่ทำให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเข้มมากขึ้นฮะและสุดท้ายให้ฝ่ายปกครองและตำรวจนะครับทำงานร่วมกันนะครับเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ปกครองสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคประชาชนฮะสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ครับ
1: ครับส่วนในเรื่องของอัปเดตความคืบหน้านะครับของคดีดังกล่าวนะครับที่มีการกราดยิงที่นนทบุรีตอนนี้วันนี้โรงเรียนเทศดินนะครับที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ปิดทำการนะ
0: คร
1: ับปิดทำการ1สัปดาห์แล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของทางศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของหากว่าหลายๆคนไม่สบายใจที่เรียนอยู่เทพศิรินเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ย้ายโรงเรียนได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณสมพลเล่าไปคือในเรื่องของพรบอาวุธปืนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางตำรวจเองและก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าทางทุกคนก็งงว่าอาวุธปืนเนี่ยบางทีเนี่ยพอไปอยู่กับมือคนที่ยังเป็นไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยอาจจะส่งผล
0: คือ
1: หรือไม่
0: คือมันต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปคืออาวุธปืนเนี่ยไม่ใช่โจทย์หรือไม่ใช่จำเลยในการกระทำความผิดและเด็กก็ไม่ใช่จำเลยในการกระทำผิดคืออาวุธปืนเนี่ยไปตกอยู่ในมือเด็กและเด็กเนี่ยมีภาวะทางจิตเนี่ยที่จะต้องไปทำเหตุการณ์อันเศร้าสลดตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันพอดีเขาเลยบอกว่าการถ้าอาวุธปืนเนี่ยมันอยู่กับที
1: ่
0: และมันเข้าถึงไม่ได
1: ้
0: หรือการเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยคนที่เข้าถึงเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดที่จะนำไปก่อเหตุรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเกิดขึ้นในจังหวะและเวลาพอดีนะฮะคือเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะไปมองว่าต้องสแกนกระเป๋านักเรียนทุกใบของนักเรียนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหรือจะไปสแกนเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยคนทุกคนที่เดินบนท้องถนนมันเกิดขึ้นยากมากๆนะฮะแล้วก็คือจะเริ่มต้นที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องไปดูมาตรการทางสังคมแล้วก็มาตรการอื่นๆเนี่ยทางระยะสั้นระยะยาวเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองฮะ
1: ใช่ครับโดยทางกรรมาธิการตำรวจนะครับก็มีการเตรียมนัดถกไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตำรวจเองแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับในการถกรื้อใหญ่ครั้งสำคัญนะครับในการที่จะมารื้อพรบอาวุธปืนนะครับที่จะป้องกันเหตุวัวหายล้อมคอกนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็จะต้องมีการมาแก้ไขในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณครับส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการตำรวจนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะครับเปิดเผยแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนว่าจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญนะครับที่จะต้องให้ทางฝั่งฝ่ายปกครองเองรวมถึงตำรวจเนี่ยต้องมารัดกุมแล้วก็เข้มงวดในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในอนาคตขึ้นอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณวัชรพงศ์ก็กล่าวว่าตนเนี่ยก็ได้รับ นะครับในการขานรับนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่มีการพูดถึงในเรื่องของพรบอาวุธปืนหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นนะครับซึ่งทางกรรมาธิการตำรวจก็จะเตรียมหารือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กระทรวงมหาดไทยครับในการรื้อครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นการสังคายนาพรบอาวุธปืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษความรุนแรงที่จะต้องมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับในมาตรการครั้งใหญ่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการยุติปัญหาการพกอาวุธปืนตั้งแต่ต้นโดยก็จะมีการสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าแม้แต่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องมาพกอาวุธปืนตรงนี้นะครับห้ามนำออกนอกสถานอาคารสถานกีฬาสถานเด็ดขาดนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนโดยไม่มีอำนาจเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาที่รุนแรงและก็มีโทษขั้นอุกชะกันเลยนะครับประธานกรรมธิการตำรวจเนี่ยก็มีการกล่าวด้วยนะครับว่านอกจากนี้เองเนี่ยกฎหมายใหม่ก็จะกำหนดเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของข้อผูกมัดหรือว่าให้เจ้าของปืนเนี่ยต้องร่วมรับผิดทางคดีอาญาด้วยนะครับรับผิดทันทีเลยในฐานะผู้ต้องหาร่วมหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หากอาวุธปืนมีทะเบียนของตนที่ถูกขโมยไปหรือว่าถูกบุคคลอื่นนำไปก่อเหตุเว้นไว้แต่ว่าจะมีการลงบันทึกประจำวันไว
0: ้
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการปรับหรือว่ามีการรื้อพรบนี้ขึ้นมาหากว่าพรบที่อาวุธปืนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีในชื่อของผู้ที่ถือครองอาวุธปืนอยู่คุณอาจจะมีความผิดร่วมนี้ก็ได
0: ้
1: อันนี้ก็คือแนวทางการแก้เบื้องต้น
0: ทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยเป็นของคนคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งเอาปืนนั้นเนี่ยไปก่อเหตุเนี่ยเจ้าของอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยจะต้องร่วมรับผิดด้วย
1: เว้นไว้แต่ว่าจะมีการแจ้ง
0: หายเอาไว้
1: ถูกต้องนะครับแจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับเป็นเรื่องสูญหายไปนะครับกรณีนี้นะครับถ้าในส่วนของบางฝ่ายเนี่ยมีการส่งข้อเสนอนะครับที่ต้องการให้ครูเนี่ยสามารถเอาพกอาวุธปืนได้นะครับเพื่อป้องกันตนเองในสถานศึกษาคุณวัชรพงศ์เนี่ยบอกว่าตนขอยืนยันนะครับตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายออกมาปัดตกข้อเสนอนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากครูเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานหรือว่ามีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องมาถืออาวุธปืนภายในโรงเรียน
0: คือครูก็ไม่ปลอดภัยนะฮะ
1: ค
0: ือให้การที่จะให้ใครเนี่ยมีอาวุธปืนและพกอาวุธปืนเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลด้านความปลอดภัยจริง
1: ๆ
0: นะฮะแล้วถูกฝึกฝนมาจริง
1: ๆ
0: คือปืนไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปยิงสุ่ม4สุ่ม5ได้นะฮะ
1: มันจะต้อง
0: ฝึก
1: นะครับแล้วก็เรียกว่า
0: ในการใช้
1: ผมเคยไปฝึกนะส
0: ม
1: พล
0: ก็คือ
1: ผมเคยแบบว่าหันอาวุธปืนเนี่ยไปทางเพื่อนหมายถึงว่าไม่ตั้งใจนะครับเหมือนมันตกใจเสียงดัง
0: ต้องลงพื้น
1: ใช่
0: เวลาเราจะ
1: วิธีการใช้เนี่ย
0: บรรจุกระสุน
1: ใช่
0: จะต้องหันปากกระบอกปืนเนี่ยลงพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้การบรรจุแมกกาซีนจะลูกโม่หรือว่าแมกกาซีนเน
1: ี่
0: ยก็ต้องบรรจุอย่างระมัดระวัง
1: ถูก
0: นะครับแต่ตอนสิ่งอื่นใดคือต้องเอาปากกระบอกปืนเนี่ยลงพื้นอย่าไปชี้ไปชี้มาอ
1: ัน
0: นี้มันเกิดลั่นได้นะ
1: มันเกิดอันตรายขึ้นได้ความเสี่ยง
0: คือตรงเนี้ยที่ให้ครูพกอาวุธปืนเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ตอบโจทย
1: ์ครับ
0: นะครับเพราะว่าครูเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาในการที่จะใช้อาวุธปืนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได
1: ้
0: นะครับบางท
1: ีเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของ
0: เด็กไปแย่งปืนครูอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่
1: นะครับเป็นว่าเป็นเรื่องของการป้องกันไว้ตั้งแต่ในเรื่องของกระบวนการต่างๆจะดีกว่ามาโฟกัสในเรื่องของอาวุธปืนนะครับสำหรับคุณครูนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเด็ดขาดนะครับคาดว่าน่าจะมีการถกกันเร็วนี้นะครับสำหรับทางกรรมาธิการตำรวจและก็ทางฝั่งการปกครองฝ่ายปกครองนะครับ
0: ครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราเคยรู้สึกว่าเรื่องของเหตุกราดยิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก
1: ๆครับ
0: สมัยเมื่อ 10-20 ปีก่อนเนี่ยจะเห็นแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เห็นแต่ในสหรัฐอเมริการะยะหลังเนี่ยเกิดในบ้านเมืองเราเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยก็มี2ครั้ง
1: คร
0: ั้งแรกเนี่ยที่สยามพารากอน
1: ครับ
0: จำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเกิดในห้างนะครับก็มีเหตุการณ์กราดยิงขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้ก็คือครั้งที่2เกิดในสถานศึกษา
1: ครับ
0: นะครับคนก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือไม
1: ่
0: นะฮะเพราะว่าถ้าดูในทางบทเรียนจากต่างประเทศเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมักจะเกิดขึ้นได้ซ้ำอีกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเรียนรู้จากเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาทำตามนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงวัย วัยรุ่นนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถทำตามได้อันนี้คือประเด็นสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเหตุอาจจะเกิดขึ้นซ้ำนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่สองแล้วต้องระมัดระวังและเชื่อไหมฮะว่าเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กทุกวันนี้คุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังฮะจากกรมสุขภาพจิตเขารายงานสถานการณ์สุขภาพจิตล่าสุดฮะเด็กไทยเนี่ยกว่า 29% นะฮะเกิน1ใน4นะครับรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวขณะที่ 14% เจอภาวะเครียดบ่อยครั้งและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือเด็ก9ล้านคนรู้สึกไม่พอใจในชีวิตของตนเอง9ล้านคนนะฮะไม่พอใจกับชีวิตตนเองแล้วก็เขาบอกว่าอายุที่สุ่มเสี่ยงมากๆนะฮะถ้าวิเคราะห์กันมาแล้วเนี่ยก็คือวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนกลางคืออายุ 15-19 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีวิกฤตพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับแล้วก็มีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นชนวนเหตุก็คือความเครียดจากการสอบกลัวเกรดไม่ดีสอบตกหรือกดดันในการแข่งขันควบคู่กับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การถูกกลั่นแกล้งด้วยนะครับอันนี้คือสภาวะจิตนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าการคัดกรองเด็กทุกคนเนี่ยนะฮะด้วยจิตแพทย
1: ์
0: หรือการบริการสุขภาพจิตเนี่ยเด็กทุกคนทั่วประเทศเนี่ยจะทำได้ยากฮะจะไปตั้งวิชาเกี่ยวกับจิตเวชจิตเภทอะไรในโรงเรียนเนี่ยมันก็ยาก
1: ม
0: ันก็ยากนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจะต้องมีการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์การแก้ไขปัญหามีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแล้วเวลาเด็กมีปัญหาเนี่ยก็สามารถขอความช่วยเหลือได้โลกของเด็กนะฮะมัธยมนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บ้านและครอบครัวอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: โรงเรียนและเพื่อน
1: ใกล้ชิด
0: โลกของเพื่อนเนี่ยใกล้เคียงที่สุด
1: ครับ
0: เด็กจะเชื่อเพื่อนมากกว่าครูอาจารย
1: ์ครับ
0: มากกว่าพ่อแม
1: ่ครับ
0: นั่นคือธรรมชาติของเด็กวัยนี
1: ้ใช่
0: ดังนั้นเพื่อนเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนไม่รักถ้าเพื่อนรังแกเด็กคนนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับ
1: มีปัญหาทางด้านจิตใจแน่นอน
0: ม
1: ี
0: ปัญหาด้านจิตใจถ้าถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากโรงเรียนคือเด็กอะเวลาโดนแกล้งเนี่ยเขาไม่ไปฟ้องครูหรอก
1: ครับ
0: แม้เราจะเปิดสายด่วนสายอะไรเนี่ยให้เขาสามารถที่จะไปได้
1: ขนาดน
0: ั
1: ้นนะ
0: ถ้าไปฟ้องเนี่ยมันโดนหนักกว่าเดิมนะครับ
1: ครับ
0: คนโดนแกล้งเนี่ยโดนแกล้งหนักกว่าเดิมอันนี้คือสภาวะแห่งความเป็นจริง
1: ครับเกิดไปฟ้องแล้วคุณครูไม่ได้เหมือนแก้ปัญหาให้
0: คือครูแก้ปัญหาให้ไปลงโทษให้เพื่อนคนนั้นน่ะให้เพื่อนคนนั้นก็มาเอาคืนมันก็มีแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วอ่ะสภาวะของเด็กในวัยเนี้ยคือเพื่อนการที่จะให้เขาได้เจอเพื่อนที่ดีหรือสังคมในโรงเรียนน่ะที่ดีเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมาจากสถานศึกษาด้วยนะครับในการที่จะกำกับดูแลโทษวินัยแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอ
1: ครับ
0: นะฮะหรือสายด่วนในการที่จะติดต่อเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาเหมือนที่ผมบอกว่าการที่การคุมอาวุธปืนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเพียงคำตอบเดียวที่จะทำให้ปัญหานี้มันจบนะฮะลองคิดดูนะฮะถ้าอาวุธปืนเนี่ยมันอยู่กับที่นะฮะแล้วไม่มีใครไปหยิบเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหา
1: ถูก
0: รวมถึงอาวุธปืนที่มันเกิดเหตุทุกวันเนี่ย
1: ครับ
0: มีทะเบียนกันหรือเปล่าไม่มี
1: ครับ
0: หรือบางทีไอ้คนที่มันไปยิงเขาเนี่ยก็ไม่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนที่มันเกิดขึ้นคือการบังคับใช้กฎหมายที่มันไปไม่ถึงฮะ
1: ครับ
0: จะบอกเข้มงวดให้ตำรวจไปดูทุกคนมันก็โลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยาก
1: ใช่
0: แล้วก็คือทุกสิ่งอ่ะเราก็ต้องระมัดระวัง
1: มันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน
0: ที่ตัวเราเอง
1: ครับ
0: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีแนวทางนะครับในการที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา90วันครอบคลุมกับการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็ครูด้วยนะครับซึ่งแม้อาวุธจะไม่ใช่ปัจจัยตรงที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก่อความรุนแรงได้แต่เป็นปัจจัยที่สามารถขยายผลความเสียหายได้อย่างชัดเจนหากคนนั้นเนี่ยที่เขาสามารถเข้าถึงอาวุธปืนมีความคิดรุนแรง
1: ครับ
0: หรือเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายๆก็สามารถทำร้ายคนได้มากนะครับอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนและแก้ไขปัญหาส่วนช่องทางต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของสายด่วนเกี่ยวกับจิตนะฮะสายด่วนกรมสุขภาพจิตเนี่ยคือหากเศร้าเครียดมีปัญหาทางใจไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับก็โทรไปฮะสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323นะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีนะครับ
1: ครับ
0: ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับการแก้ไขจากโรงเรียนมีปัญหาด้านการศึกษาสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ1579นะครับ
1: ครับ
0: ป ัญหาครอบครัวปัญหาสังคมมีสายด่วนฮะ1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ครับ
0: นะฮะอันนี้คือโทรศัพท์3สายด่วนที่สามารถช่วยคุณได
1: ้ครับครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องมาตรการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนนโยบายพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านลัดดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับ9นโยบายสำคัญครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่ทางสำนักงานปปช.กำลังดำเนินการอยู่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับ
6: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ค่ะท่านสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะท่านได้มอบหมายนะคะนโยบายสำคัญค่ะในด้านของการป้องกันการทุจริตประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อลดคดีของทุจริตที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ลดข้อร้องเรียนนะคะของเจ้าหน้าที่ที่จะมีการทุจริตค่ะเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาการทุจริตตามมานะคะ โดยในรายละเอียดของ9ประเด็นนะคะที่เราดำเนินการนะคะก็จะมีดังนี้นะคะประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินะคะขนส่งทางบกนะคะหรือพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาเมืองความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะประเด็นที่5ค่ะจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมูลค่าสูงนะคะโดยงบวงเงินที่เรามีการเฝ้าระวังก็จะเป็นในเรื่องของเงินลงทุนในโครงการ100ล้านบาทขึ้นไปหรือ500ล้านบาทขึ้นไปนะคะประเด็นที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันนะคะส่งเสริมให้นำกฎหมายนะคะแล้วก็หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะไปบรรจุในหลักสูตรของระดับอุดมศึกษานะคะประเด็นที่7นะคะจะเป็นเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือของธรรมาภิบาลจังหวัดค่ะเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐนะคะในจังหวัดค่ะประเด็นที่8นะคะก็จะเป็นเรื่องของการขัดดันนะคะการติดตามการออกกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะและประเด็นที่9นะคะ

0: ค่ะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐนะคะดังนั้นในการประชุมกันวันนั้นนะคะทางที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบร่วมกันว่าเราจะมาดำเนินการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายใน5ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เป็นการอนุญาตก่อสร้างนะคะซึ่งอยู่ในอำนาจของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มักพบปัญหาว่ามีการล่าช้านะคะมีการใช้ช่องทางนะคะเป็นการเรียกรับผลประโยชน์นะคะอันนี้ก็มีการหารือกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ทางเท้านะคะโดยหาบเร่แผงลอยหรือรถจักรยานยนต์นะคะที่เราเห็นว่ามีการขับขี่บนทางเท้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามนะคะที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายนะคะป้ายโฆษณาในที่สาธารณะเนี่ยค่ะที่บางป้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอนุญาตนะคะตามเสาไฟฟ้าตามทางเท้าก็ส่งผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องที่สี่ค่ะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะเรื่องที่สี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของสายสื่อสารนะคะที่รกรุงรังไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะที่เราเห็นว่าถ้าเกิดมีสายพาดแล้วตกลงมาเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่ห้าที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการก่อสร้างที่ตอนนี้เราเห็นว่ามีการก่อสร้างในกทม.เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการฝุ่นนะคะหรือเศษวัสดุตกหล่นจากการก่อสร้างเนี่ยที่ไม่ได้มีการดูแลอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหานะคะตามมาดังนั้นจึงเราจึงมาคุยกันแล้วก็เลือกประเด็นทั้ง5ประเด็นเนี้ยค่ะมาบังคับใช้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประชาชนมีความเชื่อมั่นกับภาครัฐค่ะ
1: ครับหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับกับนโยบายที่ท่านนำเสนอว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพได้มากน้อยอย่างไรนะครับปปช.เองมีแนวทางในการดำเนินโครงการหรือว่านโยบายนี้เริ่มต้นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะในนโยบายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรที่จะต้องจับมือการบูรณาการร่วมกันแล้วก็เร่งดำเนินการนะคะในเรื่องนี้ค่ะเรามุ่งเน้นที่จะให้ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะบังคับใช้กฎหมายซึ่งในเรื่องที่ดิฉันกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลายตัวนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาคารนะคะพ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะคะหรือพ.ร.บ.การสาธารณสุขค่ะงั้นสิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียนนะคะก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเมืองนะคะเป็นไปดังทิศทางที่ถูกต้องถูกตามกฎหมายนะคะประโยชน์ก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนในระยะยาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราร่วมดำเนินการกับกทม.ค่ะ
2: ครับครับนโยบายพัฒนาเมืองกทม.จะเริ่มต้นจากหน่วยงานไหนฮะดำเนินการยังไงและจะติดตามผลกันได้ยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่นำเรียนว่าเราร่วมกับทางกทม.เป็นหลักนะคะซึ่งทางกทม.เองหลังจากที่เรามีการคุยในเรื่องประเด็นที่เราจะร่วมกันบูรณาการเนี่ยทางกทม.โดยท่านปลัดกทม.เนี่ยท่านก็ได้มีหนังสือสั่งการนะคะไปยังทุกเขตในกทม.ทั้ง50เขตเลยค่ะเพื่อจะได้ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนบูรณาการการทำงานไปพร้อมกับปปช.นะคะสำหรับสำนักงานปปช.เองนะคะเราก็มีการสุ่มนะคะในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานนะคะในเขตสำนักงานปปช.ในเขตของกรุงเทพมหานครนะคะโดยในปี2559เนี่ยเราจะนำร่อง12เขตนะคะที่เราจะส่งไปนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของปปช.เนี่ยนะคะเราก็นอกจากที่นำเรียนไปว่าเราจะมีการกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังจะมีการรับฟังปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะว่าในหน้างานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่เพื่อปปช.จะได้นำไปทำข้อเสนอแนะแล้วก็เสนอต่อทาง คณะครม.นะคะหรือทางผู้ว่ากทม.เนี่ยต่อไปนะคะ
1: ค
0: ือเราไม่ได้

0: กำกับอย่างเดียวแต่เราไปให้ข้อเสนอแนะเขาด้วยนะคะแล้วก็ไปผลักดันในเรื่องของการให้นำเทคโนโลยีค่ะมาใช้ในกระบวนการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขออนุมัติอนุญาตนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะคะลดปัญหาที่จะไปเรียกรับเงินนะคะที่เป็นช่องทางในการทุจริตค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ลดข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมานะคะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่เราร่วมดำเนินการค่ะ
1: ครับแล้วถ้าในกรณีของประชาชนหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะเสนอในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับก้าวนโยบายสำคัญของทางปปช.ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ณตอนนี้นะครับอยากจะทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยสามารถมีการเสนอแนะหรือว่าจะเรียกว่าส่งไปช่องทางไหนบ้างครับที่จะทำให้ปปช.เนี่ยได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ครับ
0: ค่ะอันนี้ทางสำนักงานปปช.ยินดีมากเลยนะคะเราต้องการข้อเสนอแนะต่างๆจากพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการนะคะสำหรับช่องทางนะคะที่จะสามารถเข้ามาเสนอแนะนะคะในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะก็มีหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะซึ่งเรามีสายด่วน1205นะคะจะเป็นเว็บไซต์นะคะหรือ Facebook นะคะหรือสื่อโซเชียลต่างๆของสำนักงานปปช.ค่ะหรือว่าจะเป็นทางสำนักงานปปช.นะคะถ้าอยากจะมีหนังสือเข้ามาที่สำนักงานปปช.มีทั้งส่วนกลางนะคะหรือว่าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งเรามีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.ภาคทั้ง9ภาคสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ท่านมาเสนอแนะนะคะเราก็จะสามารถที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนางานนะคะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
2: ครับแล้วครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องของมาตรการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนนโยบายพัฒนาเมืองกทม.นะฮะกรุงเทพมหานครนั่นเองฮะ
1: ครับ
2: ไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อสักครู่คุณณัฐพงษ์ให้ดูเรื่องของมะลิวันแม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้พอใกล้ๆวันแม่เนี่ยเขาบอกดอกมะลิจะขึ้นราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้วคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ตอนนี้นะครับไปสำรวจในพื้นที่ของปราจีนบุรี
2: ครับ
1: นะครับที่ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถนะครับก็ตอนนี้ราคาดอกมะลินะครับแตะพุ่งไปอยู่ที่ 1,500 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
2: กิโลนึงนะฮะ
1: กิโลนึงนะครับ
2: เมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถือว่าแพงอ่ะ
1: 1,500 นี่คือว่าโอ้โห
2: ไม่แต่กิโลนึงไง
1: ก็
2: ก
1: ิ
2: โลน
1: ึ
2: งกันเยอะแหละกิโลนึงกัน
1: นะครับซึ่งตรงนี้ทางชาวสวนเองก็กำลังเร่งนะครับในการเอาออกมาให้ทันภายในวัน12สิงหานี
2: ้เหมือนกับดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์อ่ะ
1: ครับ
2: ก็จะแพงอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งมะลิวันแม่ก็จะแพงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
1: ครับ
2: นะฮะก็อันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องของราคาตามท้องตลาดที่เราจะต้อง
1: ครับ
2: แบกรับนะฮะคือเขาบอกว่าช่วงปกติดอกมะลิสดเนี่ยอยู่ประมาณ450ถึง500บาท
1: โอ้โหนะ
2: ก็ขึ้นมา500บาทขึ้นมา3
1: เท่า
2: 3เท่า
1: ครับ
2: 3เท่านะฮะก็มันก็เป็นสัญลักษณ์วันแม่นั่นแหละเพราะว่าคือดอกกุหลาบเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยดอกมะลิขออภัยดอกมะลิเนี่ยมันเป็นตัวแทนวันแม่เพราะว่า1ความขาวบริสุทธิ์สื่อถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยเรามักจะมีเงื่อนไขคุณมีเงื่อนไขผมมีเงื่อนไขเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาคุณจะรักใครชอบใครคุณจะมีสเปคของคุณถูกไหมฮะเนี่ยแหละคือความรักที่มีเงื่อนไขแต่บิดามารดาเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงเนี่ยลูกคือคนดีของพ่อแม่อยู่เสมอพ่อแม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมารักกลับนะฮะพ่อแม่ไม่เคยคิดว่าลูกเนี่ยจะต้องมาเลี้ยงดูหรือว่ารักตัวเองกลับถูกไหมฮะนี่แหละคือความรักที่มีเงื่อนไขความรักที่มีแต่ให
1: ้
2: นี่คือความรักที่บริสุทธิ์นะฮะเขาเลยบอกว่าดอกมะลิความขาวและสะอาดเปรียบเสมือนความรักที่แม่มีต่อลูกความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขมีกลิ่นหอมอันยาวนานสื่อถึงความรักที่ไม่มีวันจืดจางและจางหายนะฮะลูกไม่ว่าจะไปไหนพ่อแม่ก็ยังคำนึงคิดถึงลูกอยู่เสมอเวลาลูกไปเรียนต่างประเทศลูกไปเรียนไกลๆนะเวลามีความสุขบางคนเขาบอกว่าไม่เคยคิดถึงพ่อแม
1: ่ครับ
2: คิดถึงแต่คนอื่นแต่พอเวลาตัวเองลำบากปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้คิดถึงพ่อแม่ทันที
1: คิดถึงครอบครัวเลย
2: พ่อแม่จะรู้ไหมว่าฉันลำบากแบบนี
1: ้
2: แต่เวลาบางครั้งที่เรามีความสุขกินดื่มฉลองลืมนึกถึงคนที่เลี้ยงเรามา คือพ่อแม่เขาเลยบอกว่าความรักที่ไม่มีวันจืดจางและยาวนานคือพ่อแม่ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะฮะสื่อถึงความรักที่ แม่มีให้เสมอมานี่คือเหตุผลนะฮะที่ดอกมะลิใช้เป็นสัญลักษณ์วันแม่ไม่ใช่มีเพียงกลิ่นหอมความสวยงามตามธรรมชาติแต่เป็นเหตุผล3เหตุผลที่ผมได้พูดมานะครับเอาไปดูเรื่องของบัตรคนจนกันบ้างฮะล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันตัวตนและอุทธรณ์สิทธิ์กันฮะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็ต้องเตรียมตัวนะในการที่จะต้องลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกว่า 800,000 กว่าสิทธิ์นะ
2: ครับ
1: นะที่ยังคงไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีความตั้งใจจริงที่จะต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ที่ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงนะครับก็มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนแบบ EKYC นะครับก็ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการเนี่ยที่จะต้องยืนยันเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบใหม่นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการยื่นทบทวนสิทธินั่นเองนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์มีโอกาสได้รับกลุ่มตกหล่นต่างๆหรือว่าเสียสิทธิ์เพราะว่าขั้นตอนต่างๆในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินการซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับปัจจุบันผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยมีจำนวนอยู่ที่3,100,000คนนะครับโดยยืนยันตัวตนไปแล้วกว่า2,300,000คนก็คือ 73% ของจำนวนทั้งหมดนะครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนตอนนี้ยังคงเหลืออยู่ประมาณ830,000คน
2: ครับ
1: อันนี้เฉพาะรายใหม่นะครับก็คือผู้ที่
2: เพิ่มมา
1: เป็นกลุ่มต่างๆที่มีการเพิ่มมานะครับตอนนี้เหลือประมาณ830,000คนให้ไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC นะครับซึ่งจากเดิมก็มีการมีช่องทางต่างๆที่จะสามารถยืนยันตัวตนตรงนี้ได้นะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยเร่งยืนยันตัวตนแต่ว่าก็ยังคงดำเนินการได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนไปสิ้นเดือนสิ้นปีงบประมาณนี
2: ้
1: ล่าสุดนะครับขยายไปจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจังหวัดที่เรียกว่ายังไม่มีผู้ยืนยันตัวตนมากที่สุดตอนนี้นะครับเรียงตามลำดับก็คือนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และก็ที่ขอนแก่น
2: อันนี้คือยืนยันมากสุด
1: ยืนยันตัวตนมากที่สุด
2: ครับ
1: นะครับยังผู้ยังไม่ยืนยันตัวตน
2: ยังไม่ยืนยันเหรอ
1: ใช่
2: โอ้โคราชนครศรีธรรมราชอ
1: ุ
2: บลบุรีรัมย์ขอนแก่น
1: อันนี้คือติดอันดับเลยนะเนี่ย5-6จังหวัดนี้นะครับรัฐบาลก็มีการกำชับให้ในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ย
2: รีบ
1: ดำเนินการนะครับอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับล่าสุดมีผู้ที่มายื่นไปแล้วเนี่ย4,200,000คนครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นอีกประมาณ5,000,000คนนะครับก็ขอเชิญชวนให้ไปยืนยันนะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาคมนะครับไปยื่นทบทวนกันนะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับทางมหาดไทยเองก็มีการตั้งศูนย์ One Stop Service นะครับที่ว่าการอำเภอแต่ละพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไปลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนด้วย
2: ใช่ไหมเขาบอก
1: ครับ
2: เขาบอกว่าต้องเชิงรุกนะเพราะยุคนี้มหาดไทยในเชิงรุก
1: ครับ
2: เพราะนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยฮะ
1: ใช่แล้ว
2: งานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
1: ครับนโยบายใช่ไหมคร
2: ับ นโยบายนะฮะยังใช้ได้อยู่นะฮะเราถามงานทวงงานปุ๊บเฮ้ยต้องมีทรงแล้วก็เรื่องของเชิงรุกเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือ
1: ครับ
2: คือบางทีอ่ะคือคนจนอ่ะแจกบัตรขออภัยนะต้องใช้คำนี้นะ
1: ครับ
2: คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนนั่นแหละคือคนจนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้ทักษะอะไรดิจิทัลมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: มือถือบางทีเขาก็ไม่มี
1: ครับ
2: แล้วไปยืนยันตัวตนเนี่ยให้ใช้การพิสูจน์ตนเองแบบดิจิทัลเนี่ย
1: เ
2: ขาไม่งงกันหรอครับ
1: อย่างชื่อ EKYC เนี่ยผมก็ยังงงเลยแบบการที่จะมาใช้
2: เราเปิดดูแล้วเนี่ยผมก็สงสัยฟัง EKYC คืออะไร
1: ค
2: ือกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อตรวจสอบว่าผู้ทำธุรกรรมออนไลน์คือเจ้าของบัตรตัวจริง
1: ครับ
2: พูดง่ายๆก็คือใช้ยืนยันตัวตนแบบสแกนหน้าถ่ายบัตรประชาชนหรือตรวจสอบหลังบัตร
1: ครับ
2: ป้องกันการแอบอ้างว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ยืนยันตัวตนให้ชัดเจน
2: ให้มันชัดเจนใช่ใช่แต่หลายคนเขาก็ไม่ได้มีทักษะตรงนี้ไงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
1: ้ครับ
2: แค่ค่ารถค่าเรือก็ลำบากแล้ว
1: ใช่
2: นะฮะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องไปดูรับรองให้เขาเนี่ยได้ตามสิทธ
1: ิ์
2: นะฮะอันนี้ก็ ขยายเวลาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสั้นๆแบบเนี้ยตกหล่นแน่นอนฮะอันนี้ก็ดูแลกันนะฮะส
1: ่
2: วนเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับไม่ใช่ไทยช่วยไทยนะฮะไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับที่มีเป็นโครงการที่จะต้องใช้เงินกู
1: ้
2: นะฮะคนมองฮะบอกว่าคนมองนี่คือฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็หลายคนนักวิชาการก็บอกว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยมันไม่ฉุกเฉินไม่ใช่หร
1: อ
2: มันไม่ด่วนไม่ใช่หรอ
1: ครับ
2: แล้วประเด็นนี้ก็คือการนำเงินกู้ตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือมันไม่ได้ว่าไปช่วยเหลือคนที่จะไปเที่ยวแต่เป็นแกนผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวและเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไหม
3: ที่
2: เราได
3: ้
2: ร
3: ับ
2: ผลกระทบจากสู้รบในตะวันออกกลางนะครับไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เขาเนี่ยดูแลสำนักงบประมาณที
1: ่
2: ต้องชัดก็คือว่าเอ็มไปถามคุณพระดอนทำไมอ๋อเขาดูงบประมาณไงไปดูสำนักงบก็บอกว่าก็ต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ยังไงนะครับคุณพระดอนบอกว่าถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และสามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนี่คำตอบนะฮะแต่ต้องรอความชัดเจนการตัดสินใจจากคุณเอกนิตินี่ธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังในขั้นสุดท้ายนะฮะส่วนคำถามไทยเที่ยวไทยเนี่ยนะฮะเขาไม่มีพลัสเหรอฮะ
3: ไทยเที่ยวไทยพลัส
2: ไทยเขาไทยเที่ยวไทย
1: พลัส
2: พลัสด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: อ๋อพลัส
3: คล้ายเราเที่ยวด้วยกันสมัยก่อน
2: ก็แนวคนละครึ่งอ่ะ 50%
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะล
1: ่
2: าสุดเนี่ยคุณที่เขาดูกระทรวงท่องเที่ยวโดยตรงฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาฮะ
1: ครับ
2: ก็ออกมาเปิดเงื่อนไขเหมือนกันถ้าผ่านปุ๊บรูปแบบการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะเด
1: ิน
2: ทางท่องเที่ยว 50% ประชาชนจ่ายเอง50กำหนดสูงสุด50ต่อ1คน50ต่อ1คนนะฮะท
1: ั้
2: งหมด 500,000 สิทธิ์นำร่องก่อนนะฮะ 500,000 สิทธิ
1: ์
2: นะฮะเพื่อนำร่องถ้าตอบรับขยายดีจะเพิ่มอีกแน่นอนนะครับขยายสิทธิ์คูปองด้วยนะฮะ ค
1: ู
2: ปองปรับมูลค่าเพิ่มคูปองดิจิทัลสนับสนุนอีก 1,000 บาทนะครับเปิดกว้างให้ใช้ได้มากกว่าร้านอาหารและครอบคลุมร้านสปาของที่ระลึกนะฮะนึกถึงตอนนั้นตอนโควิดนะฮะยุคลุงตู่ที่มี
3: เราเที่ยวด้วยกัน
2: เราเที่ยวด้วยกันนะชื่อนั่นแหละเราเที่ยวด้วยกันก็ดีก็ค่าโรงแรมเขาก็ช่วย
3: ลดไปครึ่งนึง
2: ค่าอาหารเขาก็ช่วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการน่าจะออกมาหลังจากไทยช่วยไทยพลัสหมดไทยช่วยไทยพลัสหมดเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
1: คือ
2: ในทางการเมืองในทางสื่อสารแล้วเนี่ยถ
1: ้
2: ามันนิ่งๆไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรออกใหม่มาเลยเนี่ย มันก็จะดูว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยไม่มีผลงาน
3: ไม่มีกระตุ้นอะไร
2: เศรษฐกิจมันนิ่งๆแล้วก็จะถูกเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายค้านด
1: ัง
2: นั้นเมื่อไทยช่วยไทยพลัสเฟสเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะมีเฟส2หรือเปล่าฮะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีฮะ
1: ครับ
2: ก็พอหมดเดือนหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะตามมานะครับ
3: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับตรงนี้ในส่วนของเงินกู้นะครับในส
1: ่
3: วนของคลังก็มีการดูแลอยู่นะครับโดยท่านรองนายกเอกนิตินะครับคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพูดถึงในเรื่องของการใช้งบประมาณ400,000 ล้านบาทนะครับยังเหลืออีก200,000 ล้านบาทนะคร
1: ับ
3: ในการปรับเรียกว่าโครงสร้างของพลังงานสะอาดนะครับก็จะมีการทุ่มนะเงินกว่า 60,000 ล้านบาทในการที่จะมาติดโซล่าลูฟท็อปนะครับให้กับประชาชนหรือว่าสำหรับธุรกิจต่างๆนะเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการดูในเรื่องของสเปคผู้ที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้นะว่ารายละเอียดจะมีการลงทะเบียนกันยังไงหรือว่าประชาชนจะได้รับส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่างบประมาณกว่า20,000 ล้านบาทที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าเอามาทุ่ม
1: ครับ
3: 200,000 ล้านบาทขออภัย200,000 ล้านบาทที่เหลือถ้าเอามาทุ่มกว่า60,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็จะยังไงมันจะพอ
2: มันจะประหยัดเรื่องของไฟฟ้าพลังงานอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆก็ศึกษากันได้นะฮะว
1: ่
2: าแต่ละครัวเรือนมันเท่าไหร่แล้วก็คนที่จะสามารถเนี่ยใช้สิทธิ์และเข้าถึงตรงนี้เนี่ยคือประชาชนในกลุ่มไหน
1: ครับ
2: นะฮะคือแน่นอนละครับคนมีรายได้น้อยไม่มีทางที่จะไปติดโซล่ารูฟท็อปได้มันไม่คุ้มทุน
1: ครับ
2: คุณจ่ายเดือนละ500เดือนละ1,000เนี่ยค่าไฟอ่ะยังคุ้มกว่าเพราะว่าค
1: ุ
2: ณไปจ่ายโซล่ารูฟท็อปเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยแสนนิด
1: ๆ
2: แสนนิดๆถ้าเกิดรัฐบาลช่วยครึ่งนึงเนี่ยม
1: ัน
2: ก็เป็นแรงจูงใจนะฮะ
4: แถมถ้าเกิดกู้ได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจได้อีกแต่ใครที่จะได้สิทธินั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูว่ารัฐบาลจะออกแบบมาอย่างไรนะฮะ
5: ดูเรื่องมาตรฐานด้วยนะครับสำหรับการที่จะมาติดตั้งไม่ใช่ว่าเอาถูกๆมาม
4: าตรฐานเหรอก็ต้องไปถามคุณสุภมาศสิก็ดูสคบ
5: ควบคุมอยู่นะ
4: เขากำลังควบคุมเชิงรุกอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอก
5: ครับ
4: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สคบทำงานเชิงรุกแล้วยุคคุณสุภมาศนะ
5: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับ2 แสนล้านบาทที่เหลือนะครับในการนำมาบริหารเรื่องโครงสร้างพลังงานสะอาดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: สงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกาครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
16: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง ซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอเวียงสามีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3ตำบลรวม138ครัวเรือนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอาจล้นเข้าท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขอให้ประชาชนจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินรวมถึงเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษพร้อมกำชับปภ.จังหวัดน่านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
17: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OIC Connect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคอปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบทิศตะวันออกค่ะจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาดิฉันทิคำพรกันเจียบหรือว่ากล้วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพน้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีเป็นสีน้ำตาลแก้มแดงบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีปลาลอยหัวและมีรายงานปลาตายจำนวนมากบริเวณอ่าวอุดมจนเกิดคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับทะเลของเราน้ำเสียหรือเปล่าเกิดมลพิษหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรวันนี้เรามาชวนทุกท่านนะคะย้อนเหตุการณ์พร้อมกับนักวิจัยที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริงเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ติดตามสถานการณ์อย่างไรและข้อมูลที่เราเก็บบอกอะไรกับเราบ้างในการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศครั้งนี้แล้ววันนี้ค่ะกล้วยไม่ได้มาคนเดียวค่ะขอแนะนำ

0: สุภัตตาตะเล็บค่ะนักวิจัยประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพงต้นพืชและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของแพงต้นพืชจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยตรงค่ะสวัสดีค่ะพี่สุ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกล้วยแล้วก็สวัสดีอาจารย์นะคะและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะทีมนักวิจัยของเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะติดตามข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพทีมออกเรือสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำทีมตรวจวิเคราะห์แพงต้นแล้วก็เราก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณอ่าวอุดมนะคะดิฉันก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้จะได้นำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาชวนคุณผู้ฟังทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
0: ฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะแสดงว่าก่อนที่พวกเราเนี่ยจะเห็นน้ำทะเลเปลี่ยนสีด้วยตาเปล่าเนี่ยมีสัญญาณจากโทรมาสเกิดแจ้งเตือนก่อนแล้วแล้วถ้าเรามองภาพรวมทางด้านสมุทรศาสตร์ครั้งนี้จริงๆจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นใต้น้ำคะอาจารย์นุ
2: ก็จริงๆแล้วก็คือภารกิจของสถาบันของเราเนี่ยซึ่งอยู่ภาคตะวันออกอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่มันเกิดปรากฏการณ์น้ำเป็นสีบ่อยมากในระดับของประเทศก็เราก็มีหน่วยที่ติดตามสถานการณ์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันเกิดมากๆก็คือฤดูกาลที่เป็นช่วงฤดูฝนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะก็เริ่มมาจากตัวนี้ก่อนนะครับเราก็มีการติดตามทั้งที่ชายฝั่งทะเลเมื่อมีการได้รับรายงานมาก็จะมีทีมออกไปสำรวจในขณะเดียวกันเราก็จะติดตามจากสถานีชายฝั่งของเราด้วยที่เรามีการติดตั้งอยู่นอกฝั่งนะครับเพื่อดูว่ามันมีการเกิดเรียกว่าการสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนเนี่ยจากด้านนอกฝั่งมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นะครับ
0: แสดงว่าก่อนที่ประชาชนเนี่ยจะเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติหรือว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างจากสถานีโทรมาสอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนั้นนะคะทีมของเราก็ติดตามข้อมูลของสถานีโทรมาสแทบทุกวันค่ะเพราะข้อมูลเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดค่ะแม้ว่าทะเลจะยังดูปกติด้วยตาเปล่านะคะแต่ข้อมูลคุณภาพน้ำเริ่มส่งสัญญาณว่าระบบนิเวศกำลังเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าสถานีโทรมาสที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือยามเฝ้าระวังชายฝั่งของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคอยตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์ของอุณหภูมิความเค็มปริมาณออกซิเจนแล้วก็คลอโรฟิลเอค่ะซึ่งคลอโรฟิลเอเนี่ยเป็นตัวแทนของการตรวจวัดปริมาณของแพงต้นพืชในทะเลค่ะแต่สิ่งที่พวกเราสะดุดตามากในช่วงนั้นเลยเนี่ยก็คือปริมาณคลอโรฟิลเอเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ความเค็มเนี่ยค่อยๆลดต่ำลงข้อมูล2ตัวนี้ทางสมุทรศาสตร์บอกอะไรกับเราบ้างคะอาจารย์
2: ใช่คืออันนี้คือสิ่งที่เราเฝ้าระวังสัญญาณที่กล้วยบอกเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันมีลักษณะที่แพงต้นสูงเป็นพิเศษก็คือเราดูจากตัวคลอโรฟิลซึ่งเป็นลงวัตถุที่อยู่ในพืชซึ่งก็อยู่ในแผงต้นพืชด้วยนะครับก็หมายความว่าเรื่องเกี่ยวกับแผงต้นบูมและอีกตัวนึงที่กล้วยอาจจะบอกไปแล้วก็คือเรื่องของออกซิเจนถ้าเราเห็นสัญญาณว่าออกซิเจนเนี่ยมันสูงผิดปกติก็ไม่ดีก็หมายความว่าโอ้โหมันสะพังมากเลยกับต่ำไปก็ไม่ดีนั้นสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีต่ำไปก็คือเป็นสภาวะที่มันเริ่มเกิดออกซิเจนต่ำแล้วเรียกว่าไฮพ็อกเซียทีนี้สถานีเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของการตรวจวัดในลักษณะที่ว่าเตือนภัยเราล่วงหน้าเพราะว่าจากงานวิจัยเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าแผงต้นบูมมันจะเกิดนอกชายฝั่งก่อนแล้วถึงจะเข้ามาที่บางแสนเรานะครับเพราะฉะนั้นสถานีก็เลยอยู่นอกฝั่งหมายว่าให้มีคนไปชะโงกดูก่อนว่าเนี่ยมันเกิดแล้วแล้วเราก็เฝ้าแล้วล่ะอีก 2-3 วันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอันนี้ก็คือหลักการของมันนะครับ
0: อ๋อแต่จำได้ว่าช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ยอาจารย์โนออกเรือสำรวจทางทะเลด้วยใช่ไหมคะแล้วเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างคะจากการสำรวจ
2: มันเป็นจังหวะพอดีที่เราไปสำรวจนะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเราวางไว้ล่วงหน้าเพราะช่วงนี้เรารู้ว่าเกิดลักษณะของปรากฏการณ์น้ำเป็นสีบ่อยครั้งส่วนการจะเลือกวันออกไปแล้วจะเจอพอดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจังหวะด้วยนะโชคช่วยก็เป็นเรื่องโชคดีนะครับที่ทีมวิจัยเนี่ยได้เจอสภาพของการเกิดแพลงก์ตอนบลูมหรือว่าน้ำเป็นสีเนี่ยนอกฝั่งสิ่งที่เราออกไปแล้วก็พบกันตอนนี้ก็คือว่าปีนี้เราแทบจะไม่เจอแพลงก์ตอนสีเขียวเลยเนาะเดี๋ยวน้องสูงเนี่ยก็อาจจะขยายความนะเป็นแพลงก์ตอนชนิดอะไรเนี่ยแต่ที่จะเป็นน้ำเขียวมันก็กลายเป็นน้ำสีแดงสีน้ำตาล

0: ครับทั่วไปเลยตั้งแต่เราสำรวจทั่วอ่าวไทยตอนในทางด้านเหนือเนี่ยพอเรามาฝั่งตะวันออกตั้งแต่ของด่านไล่มาถึงอ่าวชลบุรีเขาสมุกจนกระทั่งถึงแถวๆศรีราชาอุดมเนี่ยก็เรียกว่าเกิดน้ำสีน้ำตาลเข้มมากเลยนะแล้วก็เกิดไฮโปเซียที่พื้นทะเลขึ้นนะครับก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนาะทีมสำรวจทำไงนะ
1: ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะช่วงที่ทีมอาจารย์นุออกสำรวจทางทะเลนะคะทีมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะก็ได้ออกสำรวจบริเวณชายฝั่งของชายหาดบางแสนเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเราได้รับสัญญาณจากสถานีโทรมาศว่าค่าคลอโรฟิลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปเก็บสำรวจตัวอย่างบริเวณทางตอนเหนือของชายหาดบางแสนซึ่งตอนนั้นจะเราจะเริ่มเห็นสัญญาณก่อนนะคะค่ะแล้วก็เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์แล้วก็ปรากฏว่าตรวจพบชนิดที่ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีจากสีน้ำปกติเป็นสีน้ำตาลสีแดงแก้มน้ำตาลสีน้ำตาลแก้มแดงหรือที่เราเห็นกันนะคะชนิดที่เห็นก็คือไตโพสเฟอร์ค่านะคะแต่บางคนอาจจะคุ้นกับชื่อเดิมก็คือซาราเทียมเฟอร์ค่านะคะซึ่งวันนั้นมันอาจจะเป็นแค่วันเริ่มต้นของการบูมบริเวณชายฝั่งนะคะเราก็ตรวจพบปริมาณความหนาแน่นเซลล์สูงถึง200,000ลิตรนะคะต่อเซลล์ซึ่งในระดับนี้นะคะก็ทำให้น้ำทะเลสามารถเปลี่ยนสีจากสีน้ำปกติเปลี่ยนเป็นสีของตัวแพลงก์ตอนชนิดนั้นๆได้แล้วค่ะ
2: อย่างนี้พอตรวจเจอเจ้าไตโพสเนี่ยบางคนน่ะคิดว่ามันจบแล้วล่ะเรารู้ชนิดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราถึงวางใจไม่ได้แล้วเราต้องติดตามต่อเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้บ้าง
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นข้อสังเกตผมฝากเสริมก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะให้ความสำคัญหรือว่าประชาชนเนี่ยจะให้ความสำคัญน้ำเขียวแล้วแล้วก็สีมันจะเข้มข้นหลังจากนั้นก็ตายส่งกลิ่นเหม็นไปหมดเลยนั่นก็คือแพลงก์ตอนน็อกทิลูก้านะครับที่เรารู้จักกันทั่วไปหรือน้องน็อกตี้อะไรเงี้ยแหละพวกนี้ก็เรียกว่าเรียงแสงกลางคืนได้เนาะชื่อเขาอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลหรือว่าเฝ้าระวังตัวเนี้ยเป็นพิเศษแต่ปีนี้ที่เกิดขึ้นก็คือคิดว่าประชาชนยังให้ความสนใจน้อยไปนิดนึงก็คือว่าเราสนใจเฉพาะตัวสีเขียวแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแพลงก์ตอนมันมีหลายชนิดนะแล้วปีนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นการบลูมของแพลงก์ตอนชนิดที่เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงนะครับไม่เหมือนกับปีก่อนๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็ส่งผลเช่นเดียวกันก็คือเป็นแพลงก์ตอนที่น้องสุกว่าแล้วก็คือว่ามันไม่ได้มีพิษก็คือเราก็โชคดีแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือเวลามันเกิดการสะพรั่งหรือว่าบูมขึ้นมามากๆเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็ทำให้เกิดการย่อยสลายแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะที่ว่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยถูกพวกแบคทีเรียเนี่ยดึงมาใช้ในการย่อยสลายเกิดจะเป็นสภาวะที่พร่องออกซิเจนหรือเราเรียกว่าไฮโปเซียเหมือนกันผลกระทบก็เหมือนกันนะครับก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัตว์หน้าดินเนี่ยตายนะฮะก็เข้าใจว่าสถาบันเนี่ยนะครับทีมน้องๆที่มอนิเตอร์เนี่ยได้รับรายงานที่มีปลาลอยขึ้นมาตายหรือว่าอ่อนแอเนี่ยที่อาวุดมใช่ไหมฮะมีการไปสำรวจเรื่องของความเสียหายด้วยไหมครับก็พบปลาชนิดอะไรไหม
1: ชนิดที่พบนะคะหลักๆนะคะทีมของคุณอสนมีนาพันธ์นะคะก็ได้ออกสำรวจบริเวณดังกล่าวนะคะพอเริ่มจะเกิดปรากฏการณ์ไฮโปเซียหลังที่อาจารย์นุรายงานใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหลังจากหลังวันที่24-25เป็นต้นไปนะคะประมาณเปิดมาวันจันทร์เนาะก็จะเริ่มมีรายงานว่าพบปลาลอยหัวบริเวณนั้นนะคะทีมงานก็ได้ลงสำรวจแล้วก็ตรวจวัดออกซิเจนเบื้องต้นที่ระดับผิวน้ำกลางน้ำแล้วก็พื้นท้องทะเลนะคะบริเวณผิวน้ำนะคะก็ยังพบค่าระดับออกซิเจนที่อยู่ในค่าที่ยังเหมาะสมอยู่แต่ว่าพบว่าบริเวณกลางน้ำและพื้นท้องน้ำเนี่ยออกซิเจนก็เกิดสภาวะพร่องออกซิเจนอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากปกติที่ควรจะมีค่าประมาณ 4-5 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ว่าระดับกลางน้ำเนี่ยก็ลดลงเหลือแค่ประมาณ2จนเหลือประมาณ0มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าน้ำทั้งคอลัมน์เนี่ยนะคะก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจะเกิดการแบ่งชั้นได้อย่างชัดเจนนะคะค
0: ่
1: ะ
0: ออกซิเจนเป็นส่วนที่มันอันตรายมากไหมครับ
1: อันนี้ต้องอันตรายนะคะเพราะว่าปกติแล้วปลาบริเวณพื้นท้องน้ำเราก็จะมีปลาหลากหลายเนาะในชั้นน้ำเนี่ยทีนี้พอบริเวณพื้นท้องน้ำออกซิเจนเป็นศูนย์เบื้องต้นเลยสัตว์หน้าดินนะคะ ไม่มีออกซิเจนขึ้นไม่มีออกซิเจนเขาก็จะลอยขึ้นมาบริเวณกลางน้ำผิวน้ำซึ่งเราจะเห็นว่าสัตว์น้ำเหล่านี้ก็จะพบการลอยขึ้นมา
2: เริ่มลอยขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ค่ะซึ่งทีมสำรวจที่ออกวันนั้นที่ออกสำรวจวันนั้นนะคะทีมของคุณอาชนก็พบว่ากลุ่มปลาชนิดที่พบว่ามีการตายเยอะก็คือกลุ่มปลาบูนะคะซึ่งวันนั้นก็คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โอเคสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มันก็เหมือนอะไรนะเรื่องดีในเรื่องร้ายเขาเรียกอะไรเรื่องดีในเรื่องร้ายก็คือก็ทีมสำรวจพบว่าปลาชนิดนี้มีการตายเยอะแล้วมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทราบว่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะมีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่มากเช่นกันนะคะซึ่งเป็นปลาผิวดินค่ะ
0: เท่าที่เห็นในคลิปเนี่ยรู้สึกว่าจะนอกจากปลาแล้วยังมีพวกกั้งซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์หน้าดินทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่นี่คือสิ่งที่เรามองเห็นบางอย่างนี่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นพวกหอยก็จะตายอยู่ในน้ำที่อยู่ข้างล่างนั่นแหละครับและนี่ก็คือความสูญเสียที่ทั้งที่เรามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะตัวนี้มันก็สอดคล้องกับไอ้ที่เราออกเรือไปสำรวจพอดีเลยว่ามันมีลิ่มของน้ำออกซิเจนต่ำเนี่ยมันแทงเข้ามาที่บริเวณนี้ทีนี้ขยายความนิดนึงก็คือสูตรเขาจะพูดเสมอเรื่องของการแบ่งชั้นน้ำเนาะน้ำเนี่ยในทะเลมันมีอะไรนะน้ำมันมีความหนาแน่นแตกต่างกันนะน้ำเค็มมันก็มีความเค็มสูงแล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนที่มีฝนตกเยอะแล้วก็มีน้ำจากแม่น้ำไหลออกมาเนี่ยพวกนี้มันมีความหนาแน่นต่ำมันก็จะลอยอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะเนี้ยน้ำด้านบนเนี่ยมันจะกันไว้ไม่ให้อากาศเนี่ยมันลงไปที่น้ำด้านล่างนะครับแต่ส่วนน้ำด้านล่างเนี่ยเวลามันมีพวกแพลงก์ตอนถ้าเกิดมันมีแพลงก์ตอนบูมันสัมพันธ์กันเนี่ยนะเวลามันตายลงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะจมลงที่น้ำข้างล่างนะครับไอ้น้ำข้างล่างเนี่ยมันแลกเปลี่ยนอากาศได้น้อยการย่อยสลายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะสะสมไปเรื่อยๆทำให้ออกซิเจนถูกใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกซิเจนหมดไปก็เหมือนเราขาดอากาศอยู่ดีๆก็แบบว่าปิดจมูกปิดปากเราไม่หายใจมันก็ตายฮะก็คือสภาพของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วอย่างนี้คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแสนหรือว่าอ่าวอุดมเนี่ยเป็นมวลน้ำที่แบ่งชั้นน้ำกันชัดเจนไหมคะอาจารย์
0: ใช่ฮะมันสัมพันธ์กันเสม
2: อ
0: นะครับมันสัมพันธ์กันเสมอคือสภาพแบบนี้ถ้ามันมีการแบ่งชั้นน้ำเกิดขึ้นในระยะเวลานานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะรุนแรงมากไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีสมมติว่ามีพายุหรือมีลมที่เข้ามาแรงๆแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันปั่นป่วนนะครับสภาวะให้พกเสียหรือออกซิเจนต่ำที่น้ำชั้นล่างเนี่ยมันก็จะหายไปก็เหมือนกับเราให้อากาศในบ่อในตู้เลี้ยงปลาทำนองเนี้ยก็จะหายไปได้นะครับก็จะเป็นทำนองนี้นะครับ
2: แสดงว่าจริงๆแล้วนะคะเหตุการเกิดปลาลอยหัวหรือว่าน้ำเปลี่ยนสีเนี่ยจริงๆอ่ะปัจจัยจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยที่เราเฝ้าติดตามเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มีสัญญาณจากสถานีโทรมานนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากทางชาวประมงอ่าวอุดมนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่เก็บสำรวจไม่ว่าจะเป็นด้านของทางสถาบันวิทยาศาสตร์เองนะคะที่ลงพื้นที่หน้างานนะคะสำรวจทะเลชายฝั่งแล้วก็ของอาจารย์นุที่เป็นการสำรวจทางทะเลกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คืองานที่สามารถเป็นจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาต่อเป็นภาพรวมเดียวกันในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆของการเกิดครั้งนี้ถูกต้องไหมคะ
0: อันนี้มีคำถามถามสูนิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเห็นแพลงก์ตอนบูมเนี่ยตอนนี้แล้วมีสัตว์น้ำคือตายแต่ยังไม่ตายดีเราจะเก็บมากินได้ไหมครับ
1: อันนี้ต้องขอเรียนก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนบูมอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่าเกิดจากแพลงก์ตอนได้หลายชนิดโดยปกติแล้วที่เราสังเกตเห็นจะเป็นกลุ่มของสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อต้นปีเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มของมัลติลูก้าแล้วก็ในช่วงหลังกลางปีขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของไตโพสเฟอร์ค่านะคะกลุ่มนี้ก็จะชอบความเค็มค่อนข้างต่ำหน่อยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าออกพอมีฝนตกลงมาปุ่มนี้บูมนะคะถ้าเรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์ในอดีตเราก็จะเห็นคล้ายๆรูทีนลูปของเขาว่าต้นปีจะเป็นตัวนี้นะเป็นนอกติลูก้าพอกลางปีผ่านพ้นไปเกือบจะเป็นหน้าหนาวแล้วก็จะเป็นตัวนี้บูมขึ้นมาพอปลายปี เกือบจะค่อนไปท้ายๆปีจะเป็นอีกชนิดขึ้นมาซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าบางชนิดนะคะแพลงต้นบางชนิดก็ก่อให้เกิดสารพิษบางชนิดก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสารพิษแต่ว่าด้วยคำถามที่อาจารย์ถามเมื่อกี้นะคะว่าปลาลอยหัวขึ้นมาเนี่ยเราสามารถรับประทานได้ไหมทั้งนี้เราต้องตรวจสอบก่อนว่าชนิดแพลงต้นที่บูมคือชนิดไหนสร้างสารพิษหรือไม่สร้างสารพิษนะคะซึ่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเราก็จะมีรายงานอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเหตุการณ์แพลงต้นบูมร่วมกับทางคณะวิทยาภาควิชาวริชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะคะรวมทั้งหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมประมงนะคะเหล่านี้ก็จะมีการสื่อสารออกไปยังประชาชนทั่วไปค่ะทีนี้พอมาพูดถึงแพลงต้นนะคะชนิดที่ระบูมอยู่บ้านเรานะคะตอนนี้ก็เป็นชนิดที่ไม่สร้างสารพิษเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ว่าสัตว์น้ำที่เราบริโภคนะคะช่วงที่ปลาลอยหัวเรายังสามารถบริโภคได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการตายขึ้นฝั่งในระยะเวลานานเนี้ยมาเกยฝั่งอ่ะมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นใช่ไหมคะคุณที่คำพรเช่นกลุ่มของแบคทีเรีย
2: แบคทีเรียใช่ค่ะอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วหลายคนถามเข้ามากันเยอะเลยค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกน้ำทะเลเปลี่ยนสีอีกเรายังต้องกังวลอยู่ไหมคะ เพราะว่ามันไม่เป็นแพลงก์ตอนที่สร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดยังไงกับคำถามนี้คะอาจารย
0: ์ก็คือจริงๆแล้วคนที่ทำแพลงก์ตอนเนี่ยจะพอเข้าใจว่าแพลงก์ตอนเนี่ยมันบลูมมาเป็นบางชนิดก็จริงแต่ว่าตัวแพลงก์ตอนในทะเลมันมีหลากหลายเป็นสิบชนิดหรือเป็นร้อยชนิดอันนี้ผมไม่ใช่คนที่ทำทางด้านนี้โดยเฉพาะแต่ว่ามันจะมีแพลงก์ตอนที่มีพิษเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นด้วยเพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดการบลูมหรือสะพรั่งขึ้นมาสิ่งนี้ก็เลยทำให้เราต้องมีความเฝ้าระวังเนาะต้องมีความระมัดระวังว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีสิ่งนี้หรือว่าชนิดที่มีพิษเนี่ยบลูมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการเตือนนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกก็คือองค์กรต่างๆในประเทศเราเนี่ยก็ร่วมกันทำงานไม่ได้มีแค่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือว่ามหาวิทยาลัยบุรพาอย่างเดียวที่ร่วมกันทำงานยังมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็มีเรื่องของกรมประมงโดยเฉพาะเมื่อกี้คำถามที่เราพูดถึงเรื่องของปลากินได้ไหมเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยก็คือกรมประมงนะที่ตรวจวัดเรื่องพิษเรื่องโลหะหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ในพวกสัตว์ก็คือเรื่องของ food security นะครับก็เพื่อความมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยจะบริโภคอาหารทะเลได้อย่างปลอดภัยก็คือขอให้มีความมั่นใจนะครับตรงนี
2: ้ค่ะก่อนจะจบรายการในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยเรามีคำถามมากมายเลยแล้วก็ยังมีข้อสงสัยในการที่เราไปลงพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสนนะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมเป็นฤดูมรสุมคลื่นลมแรงเนี่ยหลายคนไปเที่ยวทะเลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีแมงกะพรุนเนี่ยถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งมากกว่าผิดปกติแถมตอนนี้นะคะยังมีข่าวสลดเกี่ยวกับเด็กที่โดนพิษแมงกะพรุนกล่องเสียชีวิตจากนครศรีธรรมราชคนยิ่งกังวลว่าเรายังสามารถเล่นน้ำได้ไหมแล้วบางแสนตอนนี้ยังปลอดภัยหรือเปล่ามีข้อมูลยังไงบ้างคะพี่สุ
1: ได้ค่ะข้อมูลในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะทางนครศรีธรรมราชสำหรับแมงกะพรุนกล่องนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบ็อกเจอรี่ฟิชนะคะเป็นกลุ่มของแมงกะพรุนที่มีพิษรุนแรงนะคะซึ่งพิษของเขาอ่ะก็จะส่งผลต่อระบบประสาทระบบหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตค่ะทำให้ผู้ที่ได้รับพิษนะคะอย่างรุนแรงก็อาจจะหมดสติหรือทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ก็อยากจะเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนทุกชนิดนะคะที่จะมีพิษรุนแรงแบบแมงกะพรุนกล่องค่ะแล้วก็จากการที่ทีมวิจัยของเราลงสำรวจพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์บางแสนค่ะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครประจำชายหาดต่างๆนะคะเราก็พบว่าช่วงนี้แมงกะพรุนที่ซัดขึ้นมาเกยฝั่งนะคะก็จะเป็นของกลุ่มแมงกะพรุนชนิดกินได้นะคะแมงกะพรุนชนิดกินได้นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นชนิดที่นำมานิยมบริโภคนะคะเนื่องจากว่ามีขนาดใหญ่แต่ทั้งนี้เขาก็ต้องผ่านกระบวนการทำให้เข็มพิษสลายไปก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราจับสดมาแล้วจะกินได้เลยนะคะแล้วก็แมงกะพรุนที่พบอยู่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของแมงกะพรุนลอดช่องซึ่งเป็นแมงกะพรุนประจำถิ่นของฝั่งตะวันออกบ้านเราแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงบูมของเป็นช่วงที่แมงกะพรุนชนิดนี้นะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็จะมีการทำอุตสาหกรรมประมง เกี่ยวกับแมงกะพรุนตัวนี้ค่ะและเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงมรสุมเนาะมันก็จะพบการเกยตื้นของแมงกะพรุนชนิดนี้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ลงเล่นน้ํานะในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาหรือว่าไปสัมผัสแล้วเกิดอาการแสบๆคันๆเกิดการระคายเคืองผิวหนังนะคะพิษตัวนี้จะไม่ได้รุนแรงนะคะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปแต่ว่าขอให้มีความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะคะตกเห็นพิษแม้ว่ามันจะขึ้นมาเกยตื้นบางคนอุ๊ยฉันอยากไปแย่เล่นดูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขายังมีเข็มพิษอยู่นะคะก็ให้ระวังจุดนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเราไปตูนแล้วเนาะเราจะทำยังไงมีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะนี่ไม่ต้องตกใจนะคะให้รีบปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีโดยทันทีนะคะตอนนี้ชายหาดบางแสนเราแล้วก็บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วไปของประเทศไทยนะคะก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทั้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลน้ำส้มสายชูช่วยเหลือเพื่อทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็จะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะราดบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุน อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยประมาณ30วินาทีนะคะเพื่อยับยั้งไม่ให้เซลล์มันปล่อยเข็มพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ต้องรีบมาพบแพทย์เนาะซึ่งเราก็จะมีโรงพยาบาลมอบุรพานะคะอยู่ใกล้ๆบริเวณชายหาดซึ่งสามารถจะมาหาได้ทันท่วงทีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะถ้าเกิดว่าไปสัมผัสแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ห้ามใช้น้ำจืดล้างโดยทันทีนะคะหรือแม้ว่าใช้ทรายขยี้แผลหรือใช้ทรายถูบริเวณที่ถูกพิษเนื่องจากว่ามันยังมีเข็มพิษเจาะอยู่เนาะตรงบริเวณที่เราสัมผัสอ่ะการที่เราไปขยี้เขาอ่ะมันจะกระตุ้นให้ปล่อยเข็มพิษออกมาเนาะแล้วก็จะทำให้เกิดความรุนแรงของบาดแผลเพิ่มมากขึ้นนะคะในจุดนี้ค่ะ
0: ครับก็เฝ้าระวังกันหน่อยเพราะว่าฤดูนี้ที่บางแสนเนี่ยเป็นฤดูที่มีพวกน้ำที่มาจากแม่น้ำต่างๆนะครับลมก็พัดมาทางนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากทางเพชรบุรีหรือว่าทางใต้ประจวบคีรีขันธ์ในทำนองเนี่ยนะฮะจะมาทางนี้กระแสน้ำก็จะไหลเวียนทางนั้นมานี่นั้นนอกจากจะที่น้องโสพูดไปเนี่ยก็คือเรื่องของแมงกะพรุนเนี่ยก็จะมาเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ก็ลอยมานี่ขยะก็มาแพลงต้นก็มาทุกอย่างเลยฮะก็เรียกว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงในช่วงนี้นะครับก็เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังแต่เราก็วางใจได้เพราะเรามีทีมที่ช่วยเหลืออยู่นะฮะก็คือมีทั้งพี่อาสาสมัครที่ดูแลที่ชายหาดแล้วก็มีเทศบาลมีพวกเราด้วยนะที่คอยร่วมด้วยช่วยกันแต่แถมนี่ไม่ขายของก็คือถ้าสนใจเรื่องแมงกะพรุนมาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์
2: ที่พิพิธภัณฑ์เรามีโซนไฮไลท์นะคะเป็นแมงกะพรุนนะคะตู้แมงกะพรุนสวยๆนะคะถ่ายได้ไม่โดนพิษแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีการมีตู้โชว์สวยงามป้องกันเรียบร้อย
1: นอกจากเราจะโชว์สวยงามแล้วเรายังมีความรู้ด้วยนะคะติดตามได้เลยค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คงเห็นแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลเนี่ยเป็นเพียงสัญญาณนึงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนะคะแต่กว่าเราจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนักวิจัยเนี่ยต้องอาศัยทั้งข้อมูลจากหลายแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสถานีโทรมาตรการสำรวจภาคสนามการสำรวจทางสมุทรศาสตร์หรือรวมทั้งนะคะการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาต่อแล้วก็หาสาเหตุให้เป็นภาพเดียวกันนะคะต้องวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุกูลบุรณประทีปรัตน์แล้วก็คุณสุภัตตาเตล็บนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะรวมถึงขอบคุณทีมนักวิจัยและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ติดตามสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยได้อย่างรอบด้านค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันที่คำพรกันเจียบพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: กำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันค่ะสาระดีๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้ววันนี้สุรีพรทำหน้าที่กันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: พบกันทีไรเราต้องมีประเด็นกันทุกที นะเรื่องราวที่จะคุยกันหาคู่ยังไงไม่ให้พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อ่ะโดยตรงก็เคยเจอนะคะแล้วก็จากหลายๆคนบอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยนะเดี๋ยวนี้จะหาคู่คิดคู่ชีวิตหรือว่าเอาหาแฟนอะยากยากนะคะพอเจอคนที่ใช่คิดว่าใช่
2: ค่ะ
1: อยู่ไปสักพักนึงอ้าวเริ่มไม่ใช่สมมุติเจอคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: คนที่แล้วก็เจ้าชู้มาคนที่เจ้าชู้ถัดไปยังเจอคนเจ้าชู้อีกซ้ำอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะเคยไปอ่านเจอในหนังสือค่ะอาจารย์ว่าสิ่งที่เราเจอเป็นแบบซ้ำๆแบบนี้บ่อยๆแบบเจอคนเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้อยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: เป็นเพราะว่าคือเหมือนแบบใจเราไปผูกหรือว่าเราไปรู้สึกแบบว่าไม่ชอบคนเจ้าชู้นะไม่ชอบคนเจ้าชู้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะแบบได้สิ่งนั้นมาอะไรประมาณนี้ลิซ่างงๆฟังแล้วก็แบบเอ๊ะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าจริงเหรอเราไม่ได้อยากได้คนเจ้าชู้นะแต่ว่าแบบ
2: ที่โบราณก็บอกว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอใช่มั้ยคะยิ่งเกลียดยิ่งได้อะไรอย่างเงี้ย
1: หร
2: ือ
1: มันเป็นเรื่องเวรกรรมค่ะอาจารย์ ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนแบบให้มันเป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแบบมันก็เวรกรรมแหละเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
2: นะคะมันก็มีหลักในการเลือกคู่ครองเนี่ยมาเยอะแยะนะคะถ้าจะดูก็เปิดในเน็ตดูหรือดูอะไรตำราในอะไรต่างๆแล้วหรือว่ามีข้อที่เขาเป็นข้อจำกัดเยอะมาก อย่างตอนที่คุณสุริพรเป็นสาวเนี่ยสาวมากๆกว่านี้นะคะ
1: ตอนนี้เป็นสาวอยู
2: ่ตอนสาวอยู่ไม่ได้เถียงแต่ว่าตอนที่เป็นละอ่อนน้อยเนี่ยชักเรียนมหาลัยอยู่เนี่ยนะคะเราก็ยังสาวยังสวยยังอะไรต่างๆแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการเลือกคู่ครองในสักประมาณร้อยกว่าข
1: ้
2: อ
1: โอ้เยอะมาก
2: ใช่ไหมคะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนู้น
1: มาตรฐาน
2: มันก็จะลดลงเรื่อยๆตามอายุของเราที่ขึ้นไป
1: อันนี้
2: นะคะถ้ามาอายุเท่าจันทร์วิภาเนี่ยนะคะขอแค่ข้อเดียวแหละ
1: คือ
2: เป็นผู้ชายละกันนะคะไอ้ข้อจำกัดต่างๆเนี่ยว่าจะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะ
1: คะ
2: ซึ่งก็มีคนใช้ทฤษฎีนั้นทฤษฎีนู้นนะคะที่จะบอกว่าจะเลือกคู่ยังไงมันก็มีเยอะแยะนะคะเช่นปัจจัยในแง่ของการศึกษาที่บอกว่าต้องเท่าเทียมกันนะคะหรือใกล้เคียงกันมันจะคุยกันรู้เรื่องฐานะเศรษฐกิจก็ควรจะไม่ห่างกันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแต่ถ้าไอ้แย่กับแย่ทั้งคู่มันก็จะเหมือนที่โบราณเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มค่อมไปด้วยกันไม่รู้เรื่องนะคะไปด้วยกันไม่รอดนะคะอาจจะในแง่ของทัศนคติความคิดเห็นความเชื่อนะคะโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นตัวทะเลาะกันตัวดีเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วคนก็จะคิดว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่แค่กายนะคะต้องสุขภาพจิตด้วยบางทีต้องสืบสาวไปเลยค่ะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีเคยมีญาติโกโหติกาที่มีโรคจิตโรคประสาทในครอบครัวไหมเพราะมันจะมีปัญหาการฆ่าตัวตายสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็พูดถึงเรื่องอายุนะคะจะเอาอายุผู้ชายเอาอายุผู้ชายหาร2บวกด้วย7เท่ากับผู้หญิงอะไรเป็นต้นนะคะก็มีทฤษฎีมากมายทีเดียวนะ
1: คะ
2: แต่ว่าสำหรับที่เราจะใช้คำว่าหาคู่แล้วไม่พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็แปลว่าพลาดมาแล้วนะคะจันทร์ว่าก็อยากจะเอาของท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงพงาลิมสุวรรณนะคะซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะท่านให้ไว้ดีทีเดียวนะคะท่านก็เป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์ท่านหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยบางทีเราจะพูดถึงเรื่องของความรักและความถูกใจก่อนนะคะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ดีเพราะว่าในเรื่องของความรักความถูกใจนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจนะคะโดยเฉพาะในเวลาที่เราเกิดความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาเนี่ยมันจะ พอมีความรักเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้เราอดทนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเคยมีช่วงของความหวานชื่นมาระยะหนึ่งในช่วงที่แหมกำลังฟอยล์เลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มาทำให้เราในชีวิตมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเน้นว่าการที่เราจะเลือกคนได้ถูกต้องเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการเลือกคู่ให้ดีนะคะแล้วรักษาความรักนั้นไว้ให้ยืนยาวและยาวนานต่อไปทีนี้ในเรื่องของความรักความถูกใจเนี่ยนะคะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นคุณสุรีพรต้องนั่งยานย้อนเวลาก
1: ลับไป
2: ไปซะหน่อยนะคะ เราจะพบว่าตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราไม่เคยแคร์แล้วคนที่เรารักเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเขาจะเลี้ยงดูเราได้ไหมอนาคตเขาจะเป็นยังไง
1: โอ้ไม่มองเลย
2: เราจะรักเพราะรักเพราะเขาเป็นเขาถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วข้อความรักเนี่ยมันจะไม่มีวันลืมหรอกเพราะมันเป็นความรักด้วยอารมณ์นะคะ เขาจึงบอกว่าอย่าแต่งงานกันตอนที่เป็นวัยรุ่นถามว่าทำไมก็เพราะว่าเอาอารมณ์มาเป็นใหญ
1: ่
2: นะคะแต่ถ้าการเลือกคู่ที่ดีที่จะไม่ต้องผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันต้องมีวัยที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล
1: ้
2: วแล้วก็คิดในเรื่องของเหตุผลนั่นก็คือว่าเรายังอยู่ที่หัวใจนะใช้หัวใจคิดแต่เวลาเหตุผลนะกรุณาเอาสมองเคลื่อนมาลงมาด้วยนะ
1: คะ
2: ต้องเอาสมองมาคิดด้วยว่ามันโอเคไหมอ่ะนะคะเพราะความรักตัวเดียวเนี่ยอย่างบอกแล้วว่าความรักตัวเดียวบางทีมันก็ทำให้การใช้ชีวิตคู่ไปไม่รอดนะคะแต่ความรักเป็นพื้นฐานที่ดีเราไม่เถียงนะคะแต่เราจะต้องคิดถึงเหตุผลเรื่องอื่นๆอีกเช่นในข้อ2ต่อไปนี้นะคะก็คือเมื่อกี้เราพูดความรักแล้วอันที่2คือลักษณะนิสัยนะคะลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนี่ยเราดูกันแต่เฉพาะตอนจีบกันเนี่ยนะคะไปเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันโดยเฉพาะที่จะจีบกันติดไม่ติดเนี่ยมันก็จะโชว์อะไรที่ดีๆนะคะหรือโชว์อะไรที่ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นรู้ว่าหนุ่มจะมาจีบคุณสิริพรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าคุณสิริพรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะทำในสิ่งที่คุณสิริพรชอบแล้วก็กลบสิ่งที่คุณสิริพรไม่ชอบเอาไว
1: ้มันจะอยู่ได้นาน
2: ะคะช่วงสั้นๆไง
1: คะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำใหเราเห็นกันแต่เรื่องดีๆอะไรก็แหมดูเข้ากันได้ไปหมดอะไรก็คล้ายกันไปหมดอะไรก็ถูกใจกันไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะนิสัยเนี่ยมันสั้นๆมันดูไม่ได้อ่ะคุณสิริพรนะคะบางคนต้องทำความศึกษาและเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะหรือตัวตนของเขาเนี่ยเรายอมรับได้ไห
1: ม
2: เพราะการที่เราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงใครสักคนนึงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหลังการแต่งงานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่เราต้องถามว่าเรายอมรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขานะได้ไหม
1: โอ้นะคะแต่ว่าตอนแรกที่เห็นมันสวยงามมันดูดีมันอู้ไปด้วยกันได้แน่นอนหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วมันสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรจำกัดระยะเวลาได้ไหมคะอย่างเช่นอย่างที่เคยได้ยินมาบอกว่าอุ้ยแค่สักประมาณเดือนนึงก็รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่า
2: ถ้าเดือนนึงเนี่ยนะคะมันต้องเป็นลักษณะที่ต่างคนเนี่ยไม่เฟกนึกออกไหมคะเป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่มักจะเฟกไงคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจะคบกันแล้วดูกันให้ศึกษากันจริงๆเนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า1ปีค่ะแต่นี่งานหนุ่มสาวยุคดิจิตอลไงอะไรก็จะไวๆหมดไงฮะไวไฟนะฮะก็คือเจอกันปุ๊บแค่3เดือนได้แล้วนะคะรักกันแล้วนะโอเคเลยคนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาในการศึกษาคือไปเที่ยวโดยการไปมาหาสู่กันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเห็นเขามีพฤติกรรมอย่างไรต่อหน้าคนอื่นเช่นผ่านขอทานหรือเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีท่าทีอย่างไรอย่างเนี้ยจึงจำสังเกตพฤติกรรมได้
1: ใช่ใช่ก็คือจำได้เลยว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่ได้มองอะไรแบบนี้เลย
2: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นสุริพรตอนนี้จะดูพวกเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นสำคัญ
2: เราจะดูพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะเด็กมาขายพวงมาลัยเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะเขามีพฤติกรรมยังไงกับอะไรนะคะสาวเสิร์ฟหรือคนที่มาเสิร์ฟอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะศึกษารายละเอียดเหล่านี้ได้เวลาที่เขามาหาพ่อแม่เราหรือเขาปฏิบัติตัวอย่างไรกับพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางคนบอกอุ้ยปีนึงคือด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะตอนศึกษาเรียนรู้ต่างคนต่างอยู
2: ่
1: บางคนก็เลยบอกโอ้ยเอางั้นก็ลองมาอยู่ด้วยกันเลยทดลองอยู่ได้รู้เลย
2: แ
1: ค่
2: น
1: ี้
2: คือทำให้มีคนนิยมการอยู่ก่อนแต่งมากขึ้นไงคะนะคะนี่ก็เป็นสังคมอีกแบบนึงที่เป็นสังคมยุคใหม่ที่รับเอาเหมือนกับตะวันตกอะเข้ามาว่าคำว่า เป็นแฟนหรือเป็นคู่หมั้นเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันและอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะคิดว่าการศึกษาของคุณน่ะต้องลงทุนขนาดนั้นไหมนะคะหรือเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นแต่เรามีวิธีการที่จะศึกษาหรือช่างสังเกตได้มากกว่านั้นไห
1: ม
2: นะคะแต่คบกันยาวแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันก็ลำบากใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้มันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเมื่อเขาปฏิบัติกินเอาง่ายๆกินอยู่หลับนอนเนี่ยนะคะเป็นยังไงเช่นบางคนเนี่ยขอโทษนะคะรับประทานอาหารก็เห็นมารยาทและนะคะความเห็นแก่ตัวในการตักอาหารนะคะความมุมมามไหม อะไรอย่างนี้ค่ะเวลานอนกลนไหมอะไรเงี้ยมันจะลงทุนต้องไปนอนกับเขาไหมอ่ะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นนี่ก็แล้วแต่แต่ละคน
1: แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้แค่จุดเล็กๆหรือบางทีที่เราคิดว่าเออคงไม่อะไรหรอกแต่พอแบบได้เรียนรู้จริงๆอย่างเช่นแบบการเข้าห้องน้ำ
2: ค่ะ
1: ไม่ปิดฝาชักโครกอะไร
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
2: ใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาแล้วก็คอยพูดกันว่าเราจะปรับกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็อยู่ที่คิดเอาเองนะคะว่าต้องลงทุนขนาดไปอยู่ก่อนแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่แต่ละท่านประเด็นที่3ค่ะคือความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวตรงนี้สำคัญมากนะคะก็คือว่าต้องดูซิว่าเขาสามารถที่จะพาชีวิตครอบครัวเนี่ยไปรอดไหมนะคะซึ่งสามารถจะหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมาได้ไหมนะคะเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความมั่นคงนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะสิ่งจำเป็นอื่นๆในการเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะคะไม่ถึงกับต้องร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าเอาให้ไม่ฝืดเคืองนะคะหรือขัดสนนะคะแล้วก็มีความมั่นคงพอสมควรที่จะสร้างอนาคตร่วมกันตรงนี้เขาทำได้ไหมเช่นบางคนเนี่ยดีมากเลยนะเอาอกเอาใจนั่นนี่นี่นั่นแต่ไม่เป็นโลเป็นพายนะคะทำงานอะไรก็ทำงานได้3วันเปลี่ยนงานทำงานได้เดือนเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูไม่มีหลักแหล่งไม่มีความก้าวหน้าอนาคตก็มองไม่เห็นแต่สำหรับเป็นแฟนหรือคู่ครองเนี่ยดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูดีๆทีเดียวเพราะชีวิตมันไม่ใช่แค่ปี2ปีมันยังอีกยาวนานนะคะชีวิตแต่งงานเนี่ยถ้าดีๆก็30ปีขึ้นละนะคะประเด็นต่อไปค่ะภูมิหลังก่อนแต่งงานเคยได้ยินไหมคะที่โบราณบอกว่าเป็นใครมาจากไหนต้องรู้กำพืชเขาก่อนนะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะนะคะ
1: จากเคยได้ยิน
2: เพราะว่าคนเราเนี่ยกว่าจะมาถึงวัยแต่งงานยิ่งสมัยนี้คนแต่งงานช้าบางที30 40แล้วเพิ่งจะแต่งนะ
1: คะ
2: กว่าจะถึงวัยแต่งงานเนี่ยแต่ละคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายทั้งแง่บวกแง่ลบนะคะซึ่งมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับเรื่องของจิตใจอุปนิสัยพฤติกรร
1: ม
2: แล้วก็อื่นๆเพราะว่ามันจะถูกหล่อหลอมมาจากสังคมรอบข้างเขาก็คือครอบครัวก่อนนะคะที่จะทำให้เขาหรือเธอนะมีบุคลิกยังไงนะคะซึ่งบางคนเนี่ยซับซ้อนมากบางคนละเอียดอ่อนมากนะคะจนกระทั่งแม้แต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะจนบางครั้งได้เกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกบางทีเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้เรื่องภูมิหน้าภูมิหลังกันมาก่อนเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกเหมือนกับเขาเป็นคนแปลกหน้าเลยแล้วไม่เข้าใจแล้วเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจแล้วเขาตัดสินใจอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมเขาหรือความคิดของเขาหรือความต้องการของเขาได้จะรู้สึกตั้งแต่แปลกใจงงเฮ้ยทำงี้ได้ไงนะผิดหวังตกใจเสียใจโกรธนะคะจนบางคนมักจะพูดเหมือนกับว่าออกไลน์อ่
1: ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะลายเขามีอยู่แล้วแหละแต่อีตอนที่เราคบกันอ่ะไม่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็มาเห็นเมื่ออยู่กันไปแล้วสักระยะหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะมันก็สังเกตได้ตั้งแต่การศึกษาดูใจกันตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นการเลือกคู่เนี่ยต้องดูให้ดีย้ำเลยนะคะดูให้ดีศึกษากันให้ดีๆก่อนซึ่งต้องใช้เวลาไม่ใช่เจอกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็แต่งงานกันเลยแฮปปี้เอนดิ้งมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะบางทีมันแต่งกันไปสักระยะหนึ่งแค่เดือน2เดือนหรือปี2ปีก็อยู่กันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องเลือกใหม่เลือกซ้ำเลือกสร้างอยู่นั่นแหละ
1: อาจจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าเอาแหละก็อดทนกันได้สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อยู่กันมายาวนานอะไรเงี้ยตอนที่แบบว่าคนละทางเลยด้วยซ
2: ้
1: ำแต่หลายกรณีที่เจอก็เหมือนกันนะคะที่เจอกับตัวเองคือตอนนู้นเราอาจจะยังวัยรุ่นอยู่แหมฮอร์โมนมันก็พลุ่งพล่านนะคะอาจารย์เนาะเราก็จะไม่ได้มองอะไรเลยโตขยับขึ้นมาหน่อยสัก30กว่าเริ่มมองแล้วเริ่มหาเหตุผลเริ่มแบบเอ๊ะเราชอบแนวไหนประเภทไหนรู้สึกเช็คลิสต์เนี่ยเริ่มแบบว่า หายากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: ยากขึ้นนะพอยิ่งตอนนี้แล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยว่าโอ้ไม่เหลือแล้วล่ะ
2: ก็อาจารย์วิภาเองเนี่ยมีหลานชายหลายคนนะคะมีหลานชายอยู่คนนึงเนี่ยเป็นคนกลางๆเขาก็จะคบแฟนทีละคนคนหนึ่งก็ประมาณปีหนึ่งขึ้นนะคะบางคนก็3ปีบางคนก็4ปีแล้วก็เปลี่ยนไปคือพี่ชายแต่งงานไปหมดแล้วเหลือคนนี้ยังไม่ได้แต่ง แล้วก็ถามว่าอ้าวตั้งพอเขามาบอกว่าเนี่ยเขาเลิกกับแฟนคนนี้แล้วนะ กำลังว่างเราก็เลยบอกว่าอ่ะตั้งต้นใหม่แล้วเหรอลูก เขาบอกว่าผมไม่รีบครับนะนะเพราะผมอะไม่คิดว่าแต่งแล้วผมจะหย่าเพราะนั้นผมต้องใช้เวลานานๆในการเลือกโอ้เรามีความรู้สึกภูมิใจในหลานชายคนนี้มากนะคะเขาคิดดีอะคือเขาคิดดีอะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะหย่าเพราะนั้นเขาต้องใช้เวลาในการดูนานๆคือหลายคนเนี่ยอย่างคนก่อนตอนนี้เขาเพิ่งแต่งงานไปนะคะเพิ่งประสบความสำเร็จแล้ว
1: อ้าวหมดเลยจบกัน
2: เขาก็ก่อนคนสุดท้ายก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเนี่ยพยายามแล้วลองมาตั้งต้นใหม่กันแล้วก็ไม่ไปไม่สำเร็จในที่สุดนะคะ
1: ค่ะเชื่อว่ามันต้องมีแหละคนของเราสักวันหนึ่งนี่แหละ
2: ค่ะ
1: วันไหนไม่รู้เอางั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ
0: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อ

0: คุณผู้ฟังครับหลักในการดูแลตนเองของวัยทำงานไม่ให้อ้วนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับก็คือ 1. กินอาหารให้เพียงพอสำหรับตนเองไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป 2. กินอาหารหวานน้อยมันน้อยเค็มน้อยโดยใน1วันกินน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาเติมน้ำปลาหรือซีอิ๊วซอสปรุงรสในการปรุงอาหารรวมกันไม่เกินวันละ4ช้อนชา 3. ชิมอาหารก่อนปรุงให้น้อยที่สุดหรือไม่ปรุงเพิ่มเลยยิ่งดีนะครับ 4. หากทำอาหารกินเองแนะนำให้ใช้สมุนไพรไทยเช่นพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมหรือเครื่องเทศต่างๆ 5. กินผักต้มผักลวกผักยำผักสดหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารใส่กะทิ 6. กินอาหารสดแทนอาหารแปรรูปจำพวกผักดองผักกระป๋องผลไม้ดองผลไม้ตากแห้งไส้อั่วไส้กรอกกุนเชียงหมูยอ 7. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มรสหวานเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชานมไข่มุกกาแฟเย็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปควรดื่มน้ำเปล่าวันละ 1.5-2 ลิตรนะครับ 8. หลีกเลี่ยงการกินบะหมี่โจ๊กตึ๋งสำเร็จรูปหรืออาหารกล่องแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมและ 9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมงออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีเพื่อลดน้ำหนักและรอบผุนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมคุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
2: ลับมาติดตามรับฟังและพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของหาคู่ยังไงไม่ให้พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคุยกันนอกรอบกับอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างเคสตัวเอง การสังเกตนะคะนิดนึงนี่สุริพรตัดทิ้งเลยนะคะถ้าเกิดแบบไม่โดนใจอะไรประมาณนี้ตัดไปตัดมาตัดนี่ตัดหลายคนแล้วค่ะตอนนี้เลยได้เป็นอย่างนี
3: ้
2: ได้สดเลยทีนี
3: ้อ้าวแล้วดีไหมล่ะคะ
2: ก็ดีนะ
3: เพราะว่าถ้าเรายึดคติว่าจากเรื่องอีเหนาเนา
2: ะ
3: เขาบอกว่าแม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราสังเกตเขาเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าการศึกษาดูใจเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคุณสุริพรเล่าอ่ะไปรับประทานอาหารด้วยกันเขาก็ดูจะควักยากเหลือเกินนะคะแล้วก็ไปไหนก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะเราไปกับน้องแทนที่จะซื้อน้ำให้เรากับน้องด้วยตัวเองก็ซื้อของตัวเองคนเดียวเนี่ยแค่เนี้ยมันก็สังเกตอะไรได้มากมายแล้วค่ะ
2: อย่างบางคนฟังเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่านะอาจารย
3: ์ไม่หรอกค่ะเพราะว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้นี่ขนาดยังไม่ได้เป็นแฟนนะเขายังไม่มีความเอื้อเฟื้ออะไรอย่างนี้เลยแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแม่เคยเจอเคสที่หนักๆกว่านี้เยอะเลยลูกเมื่อหลังแต่งงานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าการศึกษาเป็นตัวบ่งบอกนะว่าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยนะ
2: คะ
3: มันอยู่ที่นิสัยส่วนบุคคล
2: จริง
3: นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากให้คุณสาวๆทั้งหลายอะค่ะตอนที่คบหาดูใจกันเนี่ยสังเกตหลายๆเรื่องนะคะไม่ตั้งแต่เรื่องของมารยาทเรื่องของน้ำใจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเรามันหลอกคนทุกคนไม่ได้ทุกเวลาหรอกค่ะมันก็จะผุดอะไรออกมาอย่างเงี้ยขอให้ช่างสังเกตอย่าอคติเช่นหลงรักเขาแล้วก็ทำอะไรก็ดูดีไปหมดอันนี้ไม่โอเคนะคะต้องศึกษาจริงๆถ้าไม่อยากพลาดเอางี้ละกันนะคะเรามาข้อต่อไปข้อที่5ในเรื่องใหญ่ยักษ์ทีเดียวนะคะย้ำอีกครั้งว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคน2คนแต่เป็นเรื่องของโคตร2โคตรเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องญาติค่ะของคู่สมรสก็คิดมักจะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยการแต่งงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่เป็นเรื่องสังคมล้วนๆนะคะ เรื่องของญาติของคู่สมรสเนี่ยมันทำลายความสุขของคู่สมรสมาเยอะแล้วนะคะเพราะหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนี้ก็คิดว่ายิ่งบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วอยู่ต่างประเทศด้วยกันนะคะไม่เคยมีปัญหาพอกลับมาเมืองไทยทำไมปัญหามันเยอะแท้นะคะ ก็เพราะว่ามันจะมีญาติโกโหติกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ หลายคู่เนี่ยต้องใช้คำว่ารักพังเพราะญาติเยอะเนี่ยมาแล้ว นะคะ
2: น่าเชื่อเลยเน
3: า
2: ะ
3: เอาง่ายๆเลยใกล้ตัวที่สุดก็คือขอโทษนะคะพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยาย นะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชอบลูกสะใภ้ไม่ชอบลูกเขยโอ้โหจบข่าว นะคะบางทีก็มีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับญาติพี่น้องนะคะที่มาพึ่งพาอาศัยมาสร้างปัญหาเดือดร้อนให้รำคาญใจให้อะไรเงี้ยอีกมากมายทีเดียว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความรู้จักและเข้าใจนิสัยใจคอของญาติของคู่เราก่อนว่ามันจะไปด้วยกันตลอดไหมนะคะอย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายเลือกว่าจะเอาญาติคือบางทีใกล้ชิดที่สุดคือพ่อแม่เขาหรือจะเอาเราเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะคะยิ่งครอบครัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคะซึ่งแต่ละอันก็บอกแล้วว่ามันจะหล่อหลอมบุคลิกภาพขึ้นมา
2: ค่ะ
3: นะคะมันก็จะทำให้บางคนรักกันเนี่ยแต่ต้องตัดซะก่อนนะคะรู้ว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้ปัญหานี้ไปไม่รอดนะคะงั้นเราก็อยู่กับแบบเพื่อนกันดีกว่าที่จะมาเป็นคู่สมรสกันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าบางคู่คิดว่าโอเคตรงนี้เรารับมือไหวนะคะเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปอะไรไปก็ตัดสินใจแต่งงานกันแต่ก็ให้เตรียมไว้นะว่าคุณจะต้องรับมือกับอะไรบ้างในอนาคตนะคะและข้อสุดท้ายที่ท่านอาจารย์หมอได้ให้ไว้ก็คือว่าความต้องการอะไรจากคู่ชีวิตนะคะก็หมายความว่าความต้องการและความคาดหวังของคู่สมรสเนี่ยจากการมีแต่งงานกันเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากทีเดียวนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการทั้งระดับพื้นฐานที่อยู่อาศัยความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ความต้องการทางจิตใจนั่นก็คือต้องการความรักต้องการเป็นคนสำคัญต้องการให้มีใครสักคนที่รักเราแล้วเรารักเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจึงต้องพูดคุยกันปรึกษากันก่อนแต่งงานหรือก่อนที่จะลงไปลึกกว่านี
2: ้
3: เอาง่ายๆเลยค่
2: ะ
3: ว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการแต่งงานเหมือนกันไหมเอาง่ายๆที่สุดคือเรื่องลูก จะมีหรือไม่มี นะคะเพราะว่าบางคนในแต่งงานฉันก็วาดฝันว่าครอบครัวฉันจะต้องมี
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจานานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
13: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000 ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI บุริมปราศภาภาครายงาน
5: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
14: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอลมเก่าลมสักเขาค้อน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทั้งนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบทเรียนพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วางสี่มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
17: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาสีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอแม่นางอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ
1: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: มดาตับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายตับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
1: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
0: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
1: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
2: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า EP ที่แล้วหมดเวลาไปซะก่อนมันก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดเยอะเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องมากเลยเรื่องเยาวชนนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเรื่องเยาวชนเนาะมันมีการขับเคลื่อนงานหลายปีแต่อย่างที่พูดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องมาแต่ว่าคราวนี้เราจะมาตั้งต้นใหม่เพราะอย่างที่พูดว่านับจากนี้ไปเราจะขับเคลื่อนเยาวชนโดยที่เราจะไม่พูดเรื่องยาเสพติดไม่ได้พูดถึงเรื่องภัยทางอาชญากรรมใดๆหรือใดๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเราสร้างเยาวชนก่อการดีจริงๆแล้วก็ไม่เป็นที่เขาเรียกว่าพูดง่ายว่าเราสร้างเยาวชนที่ไปต่อต้านอะไรสักอย่างนึงค่ะเยาวชนต่อต้านยาเสพติดเราก็มันเหมือนกับว่ามันก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นเยาวชนต่อต้านทุจริตมันก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นแต่ณปัจจุบันนะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องการต่อต้านค่ะเราแค่หวังให้เด็กรวมตัวกันทำความดีแล้วเราก็จะได้สังคมที่ดีนะคะค่ะทิ้งท้ายไว้ที่ EP ที่แล้วค่ะหมวดเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
6: เทปที่แล้วเนี่ยเรามาจบเรามาเริ่มและกระจกลงเรามาเริ่มตรงการมีส่วนร่วมหรือบูรณาการกับองค์กรภายนอกนะครับก็ลงลึกไปพอสมควร
5: ค่ะ
6: แล้วก็ระหว่างนั้นเราก็จะมาพูดถึงแผนงานโครงการกิจกรรมที่เด็กเขาเนี่ยคิดเองทำเองแล้วก็หาทุนเองมาดำเนินการอันนั้นก็พอดีหมดเวลาแล้วก็จบวันนี้เราก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วว่าแล้วเด็กเราจะรู้ได้ไงเราพูดถึงเราภายนอกเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีผลสำเร็จเขารักตัวเองรักถิ่นที่อยู
5: ่
6: ต่อไปไม่โกงตรงไหนถ้าทบทวนเมื่อเทปที่แล้วเราจะมองเห็นอะไรบางอย่างแต่ว่าเราจะให้เห็นมากกว่านั้นก็คือเราจะสอนให้เด็กเขารู้จักถอดบทเรียนแล้วมาสรุปความสำเร็จจุดเด่นจุดด้อยที่จะต้องเดินต่อไปในวงรอบใหม่ก็คือเขาจะต้องมาทำวงรอบใหม
5: ่
6: ซ้ำเดิมอีกว่าอะไรดีก็รักษาไว
5: ้
6: อะไรที่มันจุดอ่อนจุดบกพร่องก็เติมให้เต็ม การสรุปถอดบทเรียนเนี่ยขอคุยก่อนนะครับว่าการแนะนำของผมเนี่ยอาจจะต่างกับนักวิชาการหรือผู้รู้ในเรื่องของการสรุปถอดบทเรียนงานในที่ท้องถิ่นเราจะให้เด็กเขาเนี่ยรู้จักการถอดโดยยกตัวอย่างการถอดเสื้อผ้าในร่างกายเขาก่อนว่าคุณจะสอดถอดชั้นในก่อนหรือถอดชั้นนอกถ้าถอดชั้นนอกคุณจะถอดเสื้อหรือถอดกางเกงก่อนตรงเนี้ยเราต้องใช้คำพูดแนะนำให้เขาเป็นให้เขาเข้าใจ
5: ค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องเนี้ยค่ะคือการขับเคลื่อนงานเยาวชนและการขับเคลื่อนเรื่องชุมชนนะคะมันเป็นพลวัตเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยหมดเคยทำคู่มือไหมเคยทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคู่มืออะมันใช้ได้ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าถ้าเรามองคู่มือเป็นหลักมันจะตึงตัวเหมือนตามกระบวนการขั้นตอนตามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะกางหนังสือแล้วก็ขับเคลื่อนงานตามหนังสือที่มีแต่อย่างที่พูดอะค่ะว่าในขณะ

0: เดียวกันเนี่ยเวลาให้เด็กทำเองเราอาจจะไกด์ไลน์อย่างคร่าวๆไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ตึงตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการถอดบทเรียนอย่างที่หมดว่าเสร็จแล้วเนี่ยการถอดบทเรียนนะคะเราจะสังเกตไหมคะว่าในทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยที่เด็กขับเคลื่อนงานไปเด็กเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กก็ได้วิธีคิดอย่างที่เราพูดว่าเนี่ยเด็กคิดโดยที่เด็กไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราสอนให้เด็กคิดเราไม่ได้สอนแบบว่าโอ๊ยอบรม1 2 3 4ธรรมาภิบาลคืออะไรเราต้องทำแบบไหนยังไงเราไม่ได้สอนเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กจะได้วิธีคิดจากการรวมกลุ่มรวมตัวอย่างที่พูดว่าหมวดพูดว่าหัวใจสำคัญของงานอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องกระบวนการที่รวมการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งใดๆเกิดจากการรวมตัวกัน
1: พอพูดถึงเรื่องถอดบทเรียนความสำเร็จเนี่ยนะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันให้มาเข้าตัวเองด้วย
0: ค
1: ือก่อนที่ผมจะถอดบทเรียนเป็นเนี่ยก็อาศัยผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกจากมหาวิทยาลัยบ้างแล้วต่อมาพอเราเริ่มเรียนรู
0: ้
1: ผมก็กับทีมงานก็เริ่มถอดแต่ว่าพอตัวเองไปถอดเนี่ยรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเขาใส่เสื้อหลายชั้นเราไม่รู้เราไปถอดแต่ชั้นนอกแต่หารู้ไหมว่าของดีๆที่มันอยู่ข้างในอ่ะไม่มีใครได้เห็นแต่ถ้าเรามาสอนให้เขาถอดเองเนี่ยไม่ว่าแกนนำหมู่บ้านหรือไม่ว่าเรื่องเยาวชนเนี่ยถ้าเราสอนให้เขาถอดเองเขาจะถอดออกมาหมดร่อนจ้อนเลยอะไรดีเราจะเห็นหมดอะไรไม่ดีเนี่ยมันจะบอกมาในบทเรียนหมด
0: ค่ะคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยผ่านประสบการณ์ของการถอดบทเรียนมาเยอะมากในขณะเดียวกันเราก็จะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะเรื่องการถอดบทเรียนเนี่ยเราพบจริงๆนะคะว่าเราพาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของชุมชนเข้มแข็งเสร็จแล้วเนี่ยเวลามาถอดบทเรียนปั๊บเนี่ยส่วนมากค่ะมวลจะส่วนมากจะถอดแต่เรื่องดีๆอย่างที่พูดว่าเราแล้วพอตอนนั้นอะเวลาจะผลักดันให้ใครถอดบทเรียนเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งที่ว่ามันประสบความสำเร็จยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยช่วงท้ายๆของกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเราพบว่าเราต้องถอดบทเรียนทั้งส่วนไม่ดีด้วยอย่างที่ว่าเพื่อให้รู้ว่าศักยภาพในการขับเคลื่อนงานต่อไปเป็นแบบไหนซึ่งเราไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเท่าที่ไปดูมันจะมีพวกเบสแพคทิปมีใดๆก็ตามนะคะหมวดนั่นคือมันเป็นลักษณะของหน่วยราชการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการถอดบทเรียนอย่างที่บอกค่ะว่าหมวดเห็นในสิ่งที่ว่าเราถอดบทเรียนหมวดสังเกตได้เลยว่าถ้าถอดบทเรียนตามปกติของแพทเทิร์นหน่วยราชการใดๆก็ตามมันเหมือนกันเลยเหมือนเสื้อโหลเลยค่ะหมวดเหมือนกันอ่านยังไงก็เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราให้ชุมชนสมัยก่อนที่ถอดบทเรียนนะคะอ่าน10เล่มมันจะเหมือนกันเลยขั้นตอนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันที่หมวดหวังคาดหวังกับโครงการนี้ค่ะมันคือการถอดบทเรียนในลักษณะที่เป็นมิติใหม่ดีกว่าหมวดอย่างที่บอกว่าหมวดบอกว่าโอ้โหมันบางทีเราเห็นแค่เสื้อชั้นนอกแล้วเราก็คิดว่าเราถอดแต่เสื้อชั้นนอกปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยปรากฏว่าม
1: ีต้องมารู้กี่ชั้น
0: แล้วชั้นนี้มันเป็นแบบนั้นชั้นนี้เอ้ยชั้นนี้มันทำให้เราใส่สบายชั้นนี้ผ้ามันนุ่มชั้นนี้ผ้ามันแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พูดอะค่ะว่าการประสบการณ์การถอดบทเรียนนะคะของหมวดเนี่ยเอาง่ายๆเป็นสิบปีในขณะเดียวกันหมวดก็ลองผิดลองถูกอย่างที่พูดอะค่ะว่าการลองผิดลองถูกเราจะถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถอดบทเรียนอะหมวดเอาตรงๆนะจริงๆต้องถอดทุกปีด้วยซ้ำเพราะในแต่ละปีแต่ละพลวัตแต่ละอะไรมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดว่าเวลาเราไปเจอหน่วยราชการอื่นส่วนมากหน่วยราชการอื่นจะขออะไรป่ะคะคู่มือมีไหมเพราะว่ามันทำงานง่ายในการที่ทำคู่มือค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราต้องการนวัตกรรมอย่างที่เราพูดไว้ใน EP ก่อนหน้าเนาะว่าถ้าเราต้องการนวัตกรรมแล้วเราได้การต้องการให้การถอดบทเรียนนั้นเนี่ยมันเกิดเสื้อชั้นในชั้นนั้นชั้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการอย่างที่บอกว่าการถอดบทเรียนของเราเนี่ยค่ะหมวดอยากให้หมวดยกตัวอย่างของการถอดบทเรียนที่เราพบว่ามันมีหลายเสื้อจริงๆมันมีอะไรยังไงอะค่ะ
1: คือการถอดบทเรียนตัวเองเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันไม่จำเป็นต้องใช้กรอบเวลาว่ากี่เดือนกี่ปี
0: ค่ะ
1: คือแผนที่เขาแผนงานโครงการที่เขาวางไว้เนี่ยบางทีเขาวางไว้5กิจกรรมในแผนของโครงการเนี่ยม
0: ัน
1: ทำได้แค่3เนี่ยก็คือพอเขาพอใจตรง3ที่จะถอดบางครั้งมันคิด8เดือนเดือนที่9ถอดอย่าลืมนะครับการถอดเนี่ยไม่ใช่นั่งเทียนเขาต้องมาสมหัวกันทบทวนตั้งแต่เริ่ม ต้องแต่เริ่มใส่ว่าเขาใส่ตัวแรกใส่อะไรเข้าไปใส่เสื้อก่อนกางเกงก่อนนะฮะเขาต้องมาทบทวนกันแล้วใส่ยังไงสวมหัวหรือใส่แขนมาติดกระดุ
0: ม
1: อย่างนี้เป็นต้นต้องให้เขามาทบทวนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไล่ลำดับเขาจะมาสุมหัวกับบางทีเนี่ยการประชุมปกติแล้วเนี่ยเขานัดประชุมกันเดือนละครั้งแต่การสรุปถอดบทเรียนอ่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลิกเรียนหยุดเรียนเนี่ยเขาจะมารวมกันครั้งสุมหัวกันแล้วเขาไม่ได้มาทั้งหมดแต่ละกลุ่ม SML เนี่ยเขาจะเอาหัวกะทิมาเลยแล้วมาสุมหัวกันว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างใส่เสื้อใส่กางเกงกี่ชั้นใส่อะไรลงไปบ้างแล้วจะถอดยังไงเขาก็เชื่อไหมครับว่าความภาคภูมิใจกับความภาคภูมิใจกับผลงานที่เขาทำมันจะส่งผลให้เขาเกิดความรักสิ่งนั้นๆน่ะ
0: เช่
1: นรักถิ่นอยู่ที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: รักวัดรักโรงเรียนร
0: ัก
1: สถาบันร
0: ัก
1: คนโตที่มาช่วยเขา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาจะรู้หมดเลยว่าเขาถอดเนี่ยมันยังไม่หมดมันเหลืออะไรบางทีเสื้อมันติดอยู่แขนนึงอ่ะถ้าคนอื่นมาถอดก็เอาแล้วได้เสื้อไปแขนเดียวกับตัวเสื้อแต่เขารู้เลยว่ามันมีเสื้อหลุดติดอยู่แขนนึงเขาจะรู
0: ้ค่ะก็อย่างที่พูดอะค่ะว่าการถอดบทเรียนนะคะโดยปกติแพทเทิร์นเนาะมันก็จะเป็นว่าจำกัดเงื่อนเวลามีกรอบมีอะไรก็ตามแต่ที่มีเข้ามาแต่การถอดบทเรียนในลักษณะที่เขาเรียกว่าของเรานี่ก็คือว่าการถอดมันจะมีจุดอิ่มตัวว่าเนี่ยสมควรจะถอดแล้วแหละ
1: มัน
0: จะต้องถอดได้แล้วหรืออะไรเงี้ยข้อแรกข้อที่สองอย่างที่พูดว่ากระบวนการของการถอดบทเรียนก็คือว่าอย่างที่หมวดพูดว่ามันมีเสื้อผ้าหลายชั้นมากหลายชั้นมากที่เราใส่เข้าไปแต่หมวดให้ทุกคนให้แต่ละคนเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะมาทบทวนว่าเราใส่อะไรเป็นอันแรกใส่ยังไงติดกัดกระดุมยังไงเพราะการถอดอะค่ะถอดที่สมบูรณ์แบบเขาก็จะต้องไล่ว่าเขาใส่อะไรมาก่อนเขาขับเคลื่อนกิจกรรมยังไงเขาติดอะไรอย่างเช่นใส่ไปแล้วมันคับเขาก็ต้องแก้ซิปแก้กระดุ
1: ม
0: แล้วค่อยใส่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นว่าติดเว้ยเขาจะรู้ทันทีแล้วเวลาตอนแกะเขาก็จะรู้นั่นแหละว่าเขาต้องแกะแบบเอ้ยอันนี้เย็บไว้เดี๋ยวปิดไว้เขาจะรู้ของเขาเองอย่างที่บอกค่ะว่าเขาจะรู้ในขั้นตอนในเมื่อเขารู้ขั้นตอนการใส
1: ่
0: อย่างลึกซึ้งเขาก็ต้องรู้ขั้นตอนการถอดอย่างลึกซึ้งข้อแรกข้อแรกนะคะหมวดที่เรารู้ข้อที่สองคนอื่นก็ถอดไม่ได้เพราะคนอื่นเขามองเขาถอดอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นน่ะมันจุดอ่อนไว้มันถอดแล้วมันจะถอดไม่ออกมันจะถอดไม่ได้แต่เด็กเหล่านั้นน่ะเขาจะระดมความคิดกันการระดมความคิดอย่างที่หมวดพูดไว้ว่าจะทำให้ทุกคนน่ะรักสถาบันรักคนที่มาช่วยเหลือเขารักต่างๆโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนที่มาช่วยเหลือเขาเพราะอะไรไหมคะการถอดบทเรียนก็คือการทบทวนตัวเอง
1: ครับ
0: เมื่อการทบทวนตัวเองเขาจะมองย้อนกลับไปเลยว่าเฮ้ยจุดตรงจุดนั้นน่ะตอนที่เรามีปัญหาใครมาแก้ให้เราวะ
1: ครับ
0: ถูกไหมทั้งหมด
1: คืออ่ะทีนี้ผมจะขยายความแล้วนะ
0: คะ
1: ว่าเราก็จะโยนประเด็นเข้าไปในวงของเขาว่าสิ่งแรกเนี่ยที่จะถอดเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือการกำเนิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโครงการนี
0: ้
1: เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: เขียนลงมาคิดแล้วขณะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเดินได้ยังไงเดินเพราะอะไรเดินได้เพราะหนึ่งหนูใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยรู้จักคิดรู้จักเสนอปัญหารู้จักวางแผนใช่ไหมเสร็จแล้ววางแผนเสร็จแล้วเนี่ยหนูเดินได้เพราะทำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้อดีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใครบ้างที่เข้ามาสนับสนุนแล้วผลมันเป็นยังไงเนี่ยเวลาถอด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดอะค่ะว่าการถอดบทเรียนมันก็จะต้องเป็นเหมือนกับว่าเป็นสเต็ปไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในสเต็ปของอย่างที่หมวดว่ากว่าที่เราจะหนึ่งจุดกำเนิดจุดเกิดขึ้นมาสองก็คือกว่าที่จะเดินเพราะว่าอย่างที่พูดอะค่ะว่าอยู่ดีๆไม่ได้เดินได้หรอกมันจะต้องมีว่าเดินได้เพราะอะไรเขาจะมีจุดเลยว่าเขาว่าตั้งไข่ครั้งแรกอะตอนวันไหนเวลาไหนเพราะอะไรถูกไหมครับหมวดอย่างที่พูดเมื่อเขาตั้งไข่ได้แล้วอะเวลาเขานึกย้อนกลับไปอ๋อนี่เขาตั้งไข่ได้เขายืนได้ ราะอะไรเขาหัดเดินเดินได้เดินคล่องเมื่อไหร่อย่างที่บอกอะค่ะแล้วสมมติว่าเมื่อเขาเซล้มเนี่ยมันมีใครประคองเขาเนี่ยเขาก็จะต้องนะมันก็จะมีว่าอย่างการเซก็คือหมายความว่าเมื่อเขาทำกิจกรรมแล้วมันมีข้อจำกัดใดๆอะมีใครที่ยื่นความช่วยเหลือมาอย่างที่บอกอะค่ะ
1: ทีนี้เมื่อถอดบทเรียนออกมาสรุปแล้วเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่าช่วงก่อนเนี่ยเขาเดินมาถึงไหนทีนี้การเดินวงรอบที่สองก็คือกลับมาทบทวนใหม
0: ่ค่ะ
1: มาก่อนที่จะกลับมาทบทวนใหม่ในวงรอบใหม่อ่ะเหมือนตอนคุณเริ่มต้นคุณต้องแยกสองกระจาดให้ได้ก่อนกระจาดแรกอุปสรรคข้อขัดข้อง
0: ค่ะ
1: กระจาดที่สองจุดเด่นที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้
0: า
1: เสร็จแล้วเนี่ยจึงมาจัดทำแผนงานโครงการใหม่เพราะว่าแทบทุกเรื่องเลยมันทำทุกปี
0: ใช
1: ่เช่นไอ้พวกงานนักขัตฤกษ์งานเฉลิมงานอะไรเงี้ยมันมีทุกปีอยู่แล้วแต่ครั้งใหม่เนี่ยรอบที่สองเนี่ยคุณต้องสกัดปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องออกคุณต้องไประดมสมองกันว่าจะสกัดออกได้ยังไง
0: ค่ะ
1: ใครบ้างจะต้องเข้ามาอบต.ใช่ไหมกอมน.ใช่ไหมคุณครูมาจากโรงเรียนสอนโรงเรียนนอกระบบใช่ไห
0: ม
1: มาจากสาธารณสุขใช่ไหมคุณต้องชี้ไปให้ชัดเลยว่าถ้าคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปเนี่ยคุณต้องพึ่งใคร
0: หรือพูดง่ายๆว่าในจุดเริ่มต้นของเขาเรียกว่าวงรอบแรกเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่บอกค่ะหมวดแต่แล้วเนี่ยการถอดบทเรียนอย่างที่หมวดสื่อก็คือว่าในคราวต่อไปอ่ะเด็กเขาจะรู้จุดอ่อนจุดเข้มแข็งของตัวเองว่าจุดเข้มแข็งคืออะไรแล้วเด็กก็พยายามจะแบบเหมือนกับว่าลดจุดอ่อนลดทอนจุดด้อยโดยตรงนั้นตรงนี้ที่เขารู้สึกว่ามันมีข้อผิดพลาดเมื่อเกิดวงลูปที่แล้วอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแน่นอนว่าการถอดบทเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ถอดมันแตกตรงที่ว่านั่นนะคะเห็นไหมคะว่าลูกหลานของท่านน่ะที่จะมารวมตัวกับเราอ่ะเด็กได้คิดได้ทำถูกไหมคะหมดเราก็ได้ทำกิจกรรมที่เป็นความดีในขณะเดียวกันเด็กอ่ะรู้จักถอดบทเรียนการถอดบทเรียนปั๊บสอนวิธีคิดเด็กเหล่านั้นส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือว่าอย่างที่พูดว่าเติบโตไปอย่างที่หมดเคยเกิดไว้นะว่าได้เป็นแกนนำในโรงเรียนบ้างหรือว่าแม้กระทั่งว่าเขาเติบโตเนี่ยไปในสายงานของการเรียกว่าเป็นผู้นำเนี่ยเพราะวิธีคิดเหล่านั้น
1: ครับทีนี้จะลงลึกไปเรื่องประโยชน์ของสรุปถอดบทเรียนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์แรกเนี่ยก็พูดถึงว่าทีมเด็กเนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์ในการเดินรอบสอง
0: ข้อแรกใช่ค่ะ
1: กับความภาคภูมิใจของเขาว่าที่เขามารวมกันเนี่ยมันได้อะไรแล้วเขาจะรักสิ่งนั้นเลยว่าถ้ามันได้กับตัวเขาเขาก็จะรักตัวเขามากขึ้นถ้ามันได้กับถิ่นที่อยู่ของเขาเขาจะรักถิ่นที่อยู่มากขึ้นถ้ามันเห็นอะไรบางอย่างจากพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์เขาก็จะชัดขึ้นว่าเนี่ยมันเกิดมาจากเขา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วโดยเฉพาะการบริหารจัดการเนี่ยที่เขาทำมากับมือเนี่ยส
0: ุ
1: จริตเปิดเผยโปร่งใสเนี่ยแล้วยังมีเงินส่วนหนึ่งอยู่เงินที่ใช้ไปมันได้อะไรมันมองเห็นภาพชัดเลย
0: ซึ่งการขับเคลื่อนในลักษณะที่เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่เขาผ่านอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันประสบความสำเร็จด้วยกันล้มเหลวด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้แน่นอนรักกันอยู่แล้วเพราะว่ามันผ่านจุดต่างๆมาอย่างที่หมดว่าค่ะข้อที่สองอย่างที่พูดอะค่ะว่าเมื่อผ่านตรงนี้มาของการถอดบทเรียนอย่างนี้แล้วค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่พูดอะค่ะว่าที่ EP ที่แล้วที่หมดทิ้งไว้ก็คือว่าเด็กอ่ะเมื่อรวมตัวกันแล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจหรือเกิดความรักใดๆก็ตามแต่เด็กจะพูดปากต่อปากหมดจำได้ไหม
1: ครับ
0: เบิร์ดก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราเนี่ยอย่างที่พูดนะคะว่าเราไม่ต้องแสวงหาเยาวชนแล้วและจุดเริ่มต้นเราอาจจะต้องทำอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่หลังจากที่การขับเคลื่อนไปแล้วอ่ะการขยายต่อยอดการขยายวงรอบของเด็กเนี่ยค่ะมันจะมาโดยอัตโนมัติถูกไหมคะหมวด
1: ครับมาสักครู่เนี่ยเด็กเข้าไปใช้ประโยชน
0: ์ค่ะ
1: เอาสรุปถอดบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนตัวเขากับขับเคลื่อนชุมชนของเขาอันนั้นคือผลลัพธ์มองเห็นทีนี้อันที่สองผมจะให้เห็นผลงานสรุปถอดบทเรียนชุดเนี้ยใครอะที่จะได้บ้างก็คือองค์กรภายนอกที่มาลงนามไว้อะ ประธานเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะเชิญใครบ้างอะที่มาลงนามเป็นหุ้นส่วนไว้เนี่ย มารับสรุปถอดบทเรียนนี้ไประเบิดจะเกิดแล้วทีนี้จะเกิดระเบิดแล้วเพราะคุณรับระเบิดแล้วคุณได้ระเบิดแล้วแต่และองค์กรหน่วยงานซึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆอะตำรวจก็แค่จ่าสาธารณสุขก็น้องตัวเล็ก
0: ๆ
1: ที
0: ่
1: เขาไล่ให้มาไม่ใช่งานนายสั่งไปเว้ยก็จะได้ไปคนละชุดละชุดเกิดอะไรที่ผมบอกว่าระเบิดอ่ะเขาจะเอาเนี้ยไปรายงานนายเขาตามระดับชั้นพอไปถึงชั้นใหญ่ชั้นสูงผู้บริหารเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบนี
0: ้
1: นี่แหละมันเกิดระเบิดแล้วทีนี้มันก็ไม่แปลกไอ้หมู่บ้านที่เราทำไว้นะมีระดับในอำเภ
0: อม
1: ีระดับสูงกว่าในอำเภ
0: อ
1: มีระดับนายทหารยศสูงสูงมีผู้กับลงมาหมู่บ้านเพราะไปเห็นไอ้ระเบิดลูกเนี้ย มันระเบิดพอดี
0: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาเมื่อกระบวนการเนาะมันผ่านไปถึงจุดจุดหนึ่งจุดจุดที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะในช่วงแบบนั้นปั๊บเนี่ยนัดเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยที่เราปลูกกันน่ะโดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็คือพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่ไม่ยังไม่ได้ไปโค่นต้นไปทำลายต้นต้นก็จะลากต้นไม้เหล่านั้นก็จะหยั่งรากลึกเมื่อหยั่งรากลึกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อพร้อมเวลาปั๊บมันจะเกิดดอกเกิดผลไอ้ดอกผลเนี่ยมันก็หมายความว่าหน่วยที่คนที่ดูแลเนาะพรวนดินมั่งรดน้ำใส่ปุ๋ยมั่งเขาเรียกว่าลงแรงลงขันกันบ้างเนี่ยก็จะเอาผลประโยชน์เหล่านั้นน่ะมาใช้ประโยชน์ก็คือหมายความว่านำเสนอนายบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่พูดว่าประสบการณ์ที่หมวดบอกนะคะว่าการขับเคลื่อนงานของหมวดอะค่ะหมวดจะเห็นเลยว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยนะปัจจุบันเนาะบางท่านเนี่ยก็เติบโตในหน้าที่ราชการที่ก้าวหน้าเราจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยทำกับเราสิแล้วก้าวหน้ามันไม่ใช่ค่ะแต่เราจะพูดว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันสามารถที่จะมีผลงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้เห็นจริงๆเรายอมรับจริงๆว่ามีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์จริงๆเมื่อมีผลงานปั๊บเนี่ยถ้านายบางท่านให้ความสนใจเงี้ยท่านก็จะมาลงดูเสร็จเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไอ้น้องที่เคยส่งมันมาเนี่ยแล้วมันก็มาโดยที่มันก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะตอนนี้น้องได้องค์ความรู้สิน้องจากที่ไม่เคยรู้อะไรน้องสามารถบางท่านเนี่ยสามารถบรรยายได้หมดบางท่านสามารถจะชี้แจงในเวทีได้จากที่ว่าเอ้ยไม่เคยรู้จักอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดว่าโอเคนายรับทราบก็จะสนับสนุนทั้งหมู่บ้านสนับสนุนทั้งเด็กมีหลายอย่างที่นายอาจจะเวลาอ่านเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าดูมักดูผลเนี่ยเกิดผลขึ้นมาแล้วเนี่ยนายเหล่านั้นก็อาจจะ อยากจะสนับสนุนหมู่บ้านนี้หรือแม้กระทั่งเชิญหมู่บ้านหมดคือหมู่บ้านเนี้ยจะได้รางวัล
1: ครับ
0: จากที่ไม่เคยได้รางวัลเลยโนเนมเลย
1: ครับทีนี้ผมก็จะชี้แจงสร้างความเข้าใจคำว่าระเบิดที่ผมพูดออกไป
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้คนฟังเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นระเบิดที่ฟังจุดตรวจมา2ทุกวันนี้หรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่ให้เข้าใจว่างานที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้มันเป็นงานระเบิดจากข้างล่าง
0: ใช่
1: ไม่ใช่งานสั่ง
0: ใช่
1: ในเมื่อมันเป็นงานระเบิดจากข้างล่างเนี่ยเมื่อชุดสรุปถอดบทเรียนไปถึงมือผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาจะส่งต่อไปตามลำดับชั้นมันคือระเบิดแล้วนะครับเพื่อให้เห็นว่าอันนี้ผมย้ำเลยนะครับถ้าเป็นงานสั่งการจากบนลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหมู่บ้านเนี่ยฝืนทำกิจกรรมจนเสร็จตามที่สั่ง
0: เสร็จแน่นอน
1: มันก็จะได้แต่ผลงานแต่ไม่มีผลลัพธ
0: ์
1: หมู่บ้านก็เหมือนเดิม
0: ทำเสร็จก็จบ
1: แต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยระเบิดจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นทั้งผลงานและผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือสรุปบทเรียนที่พวกเยาวชนเขาทำไว้เนี่ยเขาจะสร้างวงรอบใหม
0: ่ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวงรอบแรกคือผลที่เขาได้ส่วนไอ้ชุดสรุปถอดบทเรียนที่ติดมือหน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนไปแล้วไปงานเป็นระดับชั้นอันนี้คือผลงานที่คุณไม่ต้องลงทุนแล้วไม่ผลงานที่คุณไม่ได้สั่งเขาให้มาเฉพาะคนที
0: ่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าใครว่างก็มา
1: ใช่มาคนที่แบบอยู่นอกสายตาเอ้ยมึงไปหน่อย
0: ค่ะเพราะว่าตอนคือที่ทำไมอย่างนั้นก็เพราะว่าอย่างที่พูดว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขายัง เราต้องยอมรับก่อนว่าบางหน่วยงานอ่ะเขาก็ยังไม่เคยยังไม่ได้มองเห็นผลประสบความสำเร็จก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ว่ามอบมือดีที่สุดหรือมือที่ไว้วางใจที่สุดมาแต่อาจจะเป็นมอบน้องที่แบบว่าเพิ่งมารับราชการหรือน้องคุณใดคุณหนึ่งมาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่พูดอะค่ะว่าเวลาผลลัพธ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่พูดอะค่ะว่าต้นไม้อะที่หยั่งรากลงแล้วอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องรดน้ำพรวนดินเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเขาเติบโตโดยธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกที่อยู่ในป่าใหญ่อะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงพูดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะ เมื่อประสบความสำเร็จจนในระดับที่พูดง่ายๆนะคะว่ามันไม่ใช่เสร็จแต่มันคือสำเร็จเสร็จหมายความว่ายกตัวอย่างที่หมวดพูดก็คือว่าหมวดใจทั้งชีวิตของหมวดเจอเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเป็นงานที่ถูกสั่งการโดยราชการมามีงบประมาณมามีแบบฟอร์มให้กรอก1 2 3 4แบบฟอร์มแบบไหนกรอกตามนั้นกรอกตามตารางตามอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เมื่องบประมาณจบทุกอย่างจบหน่วยราชการก็ไม่ลงหมู่บ้านก็แยกย้ายไปทำอย่างอื่นไม่มีเกิดการรวมตัวกันไม่เกิดอะไรเพราะว่ามันคือการถูกสั่งการโดยกรอบงบประมาณแต่สิ่งที่หมวดสะสมประสบการณ์มาทั้งชีวิตเนี่ยหมวดมองว่าการระเบิดจากข้างล่างที่เป็นชุมชนเป็นเยาวชนเองเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนเป็นพลวัตหลายปีโดยที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณไม่เกี่ยวกับข้อสั่งการทุกวันนี้ต่อให้ไม่มีข้อสั่งการไม่มีงบประมาณทุกวันนี้ยังมีหมู่บ้านชุมชนแบบนั้นมีเด็กเยาวชนแบบนั้นที่ยังเคลื่อนงานอยู่ถูกไหมคะหมวด
1: ครับผมจะขยายความตรงนี้นิดนึงเผื่อยังมีพี่น้องที่รับฟังแล้วยังติดใจในเรื่องของเสร็จแต่ไม่สำเร็จเนี่ยคือผมเป็นราชการมาก่อนผมทำงานอย่างเคร่งครัดตามที่หน่วยงานต้องการก็คือผมเป็นตำรวจช่วงสั่งให้จับเดือนละ10รายผมใช้เวลา3วัน10รายเสร็จ
0: เรียบร้อย
1: ใช่แต่รุ่งวันที่11มีคนมาชี้อีกแล้วซึ่งหน้าต้องจับ11 12อีกเกิดอะไรขึ้นครับตามสั่ง10เสร็จแต่ไอ้ที่เกินอีก2เวลาส่งไปเนี่ยสายตรวจละ10ละ10มีไอ้สายตรวจผมโผล่มา12โดนเขม่น
0: แล้วแน่นอน
1: ไอ้นี่มึงทำเอาหน้านี่ว่ะใกล้จะขอขั้นแล้วอันนี้นี่ผลที่เราได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำไมถึงเกิดต้องทำให้สำเร็จเพราะว่าเราทำไป12เนี่ยมันเหลืออีก20ที่อยู่นอกเป้าแล้วมันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนี้เองนะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแนวคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงให้ทั้งเสร็จตามสั่งและสำเร็จที่ชาวบ้านได้ประโยชน์จึงเกิดตรงนี้ขึ้นจะเทียบเรื่องงานประชาชนที่เด็กพักผ่อนบนเรียนแล้วพูดหน่วยงานที่มาทำ MOU แล้วได้รับสรุปถอดบทเรียนไปนะก็พูดง่ายๆเลยว่าความสำเร็จเนี่ยตัวชุมชนเขาได้ก็คือความภูมิใจกับสิ่งที่กระตุ้นอยากให้เขาทำต่อ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ส่วนเสร็จที่ได้ไปเนี่ยก็คือได้เปลือกกับเม็ดได้เปลือกกับเม็ดซึ่งเนื้อชุมชนก็เอาไว
0: ้
1: เอายกตัวอย่างทุเรียนที่ทำ MOU คุณได้เปลือกกับเม็ดไปแต่เปลือกอ่ะคุณต้องไปทิ้งแต่เม็ดคุณเอาไปขยายต่อ
0: ต่อยอดได
1: ้เอาไปขยายต่
0: อ
1: ใครอยากทำในเขตพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอำเภอจังหวัดอะไรใครอยากทำเอาเม็ดไป
0: ก็ไปปลูกเอง
1: ส่วน
0: เนื้อ
1: ทุเรียนเขากินกันอย่างอร่อยก็คือความสำเร็จ
0: อย่างที่บอกอะค่ะว่าอย่างเราเนาะอย่างหมวดเนี่ยก็คือผ่านประสบการณ์การทำงานมาแล้วก็ที่สำคัญคือหมวดอะโดยการขับเคลื่อนงานชุมชนเข้มแข็งเนี่ยหมวดก็ได้ไปสัมผัสหน่วยราชการเยอะแยะมากมายอย่างที่พูดอะค่ะหน่วยราชการบางหน่วยเนี่ยก็คือมีงบประมาณสูงมีอะไรหลายๆอย่างสนับสนุนมากับทางหมวดอย่างที่พูดอะค่ะว่าแต่สุดท้ายอะมันมาตกผลึกตรงที่ว่าการขับเคลื่อนโดยที่ไม่เอางบประมาณเป็นตัวตั้งอะมันจะยั่งยืนแล้วเราพูดตรงๆว่าเรายืนยันได้จริงๆว่าคนที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มองงบประมาณเป็นตัวตั้งแต่มองความยั่งยืนหรือการประสบความสำเร็จเป็นตัวตั้งทุกวันนี้หนึ่งเขาภาคภูมิใจมากแล้วเขาไม่หยุดที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าเขามีความสุขมากๆคือสังเกตไหมคะว่าหน่วยราชการอ่ะการขับเคลื่อนใดๆมันไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะมันมีว่าถอนหายใจว่าเสร็จแล้ว จบละตามเป้ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเรามันจะไม่ได้เขาเรียกว่าความภาคภูมิใจอย่างที่มีเนื้อให้กินนะคะหมวดก็คือว่าเหมือนกับว่าได้เขาเรียกว่าได้ดอกได้ผลเนาะเติบโตจนได้กินผลมันอะมันจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่เราผ่านวิกฤตผ่านอะไรมาจนกระทั่งวันนี้ที่เราได้แบบว่าได้เสพกับความสุขอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดอะค่ะว่าการขับเคลื่อนงานเยาวชนการขับเคลื่อนงานชุมชนเข้มแข็งเนี่ยการขับเคลื่อนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าหน่วยราชการยังติดกรอบยังติดเรื่องการที่ว่าถูกสั่งการเพราะว่าเราหมวดแม้กระทั่งจะไปชวนชุมชนทำเนี่ยทุกครั้งเนี่ยบางหมู่บ้านชุมชนหรือบางหน่วยงานก็จะพูดว่ามีเอกสารคำสั่งไหม
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันยึดโยงเรื่องเอกสารคำสั่งข้อสั่งการใดๆเนี่ยมันก็จะเราหมวดก็จะถอยออกมาเพราะอย่างที่พูดอะค่ะว่าการขับเคลื่อนงานโดยติดเงื่อนเอาง่ายๆนะคะบางครั้งมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่จะเสนอให้หมวดขับเคลื่อนงานโดยเสนอเงินแต่ทำไมหมวดปฏิเสธเพราะอย่างที่พูดว่าหมวดเคยพูดไว้ในเวทีหนึ่งของการประชุมว่าการที่ได้รับงบประมาณมาจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเลือกเป็นราวก็คือได้รับมาโดยตรงแล้วให้หมวดขับเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเบ็ดที่มีเหยื่อล่อถูกไหมคะ
1: เอางี้มาถึงตรงนี้แล้วเอาให้ชัดเลยนะครับผมไม่ใช่ดูถูกเงินหรือดูหมิ่นเงินงบประมาณนะครับน้องๆอย่าเพิ่งตกใจน
0: ะ
1: ผมจะชี้ให้เห็นชัดกับตัวผมเองเลยนะครับว่าการถือแผนถือโครงการกับเงินงบประมาณรัฐมาในหมู่บ้านเนี่ยมันมีสิ่งที่เห็นว่าหนึ่งเขาได้อารมณ์หรือเปล่าเขาอยากได้ไห
0: ม
1: สองมันยืดหยุ่นไหมมันไม่ตรงที่เขากำลังจะดำนากันจะต้องให้แล้วเสร็จแล้วเราก็ถือเงินถือโครงการมาเนี่ยเรามากดดันมาขอร้องเขาเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปก็ได้ล้างมือมาจากนาแล้วก็มันก็ได้แค่เสร็จแต่ไม่สำเร็จ
0: ใช่
1: นะครับนี่คือบทเรียนที่เราได้เราประสบมาจึงมาแก้ปัญหาว่ามาทำในรูปแบบระเบิดจากข้างล่างขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะได้ทั้งผลงานเสร็จและมันจะได้ทั้งผลสำเร็จก็คือเป็นผลลัพธ์ของหมู่บ้าน
0: คือหรือพูดง่ายๆว่าในการขับเคลื่อนงานเรื่องอันนี้ค่ะตัวเขาเรียกอะไรนะคะคือตัวงบประมาณที่มาเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะย้อนกลับไปทั้งหมดก็คือว่าการงบประมาณมาเนี่ยเมื่องบประมาณมาสิ่งที่มาอันดับสองคืออะไรรู้ไหมคะกรอบระยะเวลาแต่ถ้าสมมติว่ากรอบระยะเวลามันมีขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าชุมชนนะตอนนั้นยังไม่มีอารมณ์ทำเพราะว่าชุมชนเหล่านั้นจะต้องเหมือนกับว่าเอ้ยเทศกาลนำนาเลยเทศกาลกีดยานเทศกาลใดๆก็ตามแต่แล้วเขาไม่มีเวลาหรือมีกรอบระยะเวลาเนี่ยค่ะตามกระบวนการตามเวลาที่หน่วยราชการนะคะกรอบเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำงานถ้ามันจะมีผลงานจริงมันจะเสร็จแบบเสร็จในรูปภาพเสร็จในกิจกรรมในเอกสารเปเปอร์แต่ว่ามันไม่ได้สำเร็จในเขาเรียกว่ามันไม่ได้เข้าไปสู่จิตวิญญาณของชาวบ้านที่เขาอยากจะทำจริงเพราะเขาอยากจะเสร็จจากหน้านาเสร็จจากเทศกาลกีดยางเก็บลำไยเนาะเก็บลำไยตัดทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่ามันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ว่ามันถูกจำกัดโดยกรอบเวลาเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าเมื่อมีกรอบระยะเวลามาเป็นตัวกำหนดมีงบประมาณเป็นตัวกำหนดเราก็ต้องขับเคลื่อนงานตามกรอบตามงบประมาณมันก็เหมือนกับเบ็ดที่มีเหยื่อล่อหมายความว่าเรากินอาหารโดยไม่อิสระเพราะฉะนั้นเราอย่างที่พูดว่าบางครั้งเนี่ยกรอบตรงเนี้ยทำนอกกรอบก็ไม่ได้ทำเกินกรอบก็ไม่ได้บางทีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการขับเคลื่อนงานโดยไม่มีคืองบประมาณใดๆของหน่วยราชการอะมาให้มันเป็นเป้าเป็นกรอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอบตามข้อมูลอะนะตามตารางกรอบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่านวัตกรรมเพราะว่ามันฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เลยค่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะประสบความสำเร็จแบบไหนเพราะบางพื้นที่หมวดก็จะเจอการประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: เดี๋ยวฟังให้ดีนะครับไม่ใช่เรามาสร้างหมู่บ้านปลดปล่อยไม่พึ่งรัฐนะครับฟังต้องฟังให้เป็นนะครับฟังให้ดีหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านปลดปล่อยมันเป็นหมู่บ้านช่วยเสริมรัฐก็คือไม่ต้องมีเงินงบประมาณเจ้าหน้าที่ก็สามารถลงมาเป็นหุ้นส่วนได้แล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นมันจะได้สองผลก็คือผลงานคุณจะได้ก่อนแต่ผลลัพธ์มาหมู่บ้านได้ช้า แล้วทำงานโดยที่ไม่พึ่งเงินงบประมาณหลวงเนี่ยหรืองบประมาณรัฐเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมันไม่กดดันว่าหน้าแล้งต้องมาปลูกผักหรือหน้าฝนต้องไปเดินถือป้ายนะครับ
0: มัน
1: จะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้นะแล้วมันจะได้ของจริง
0: คือหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการที่การขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของหมวดอะค่ะแม้ว่าจะไม่รับงบประมาณจากภาครัฐเลยแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐกลับได้ผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่าภาครัฐได้นวัตกรรมเพราะว่าสมมติว่ามันเป็นข้อสั่งการจากหน่วยงานภาครัฐเดิมมันจะมีกรอกตามตารางเมื่อกรอกตามตารางมันจะเป็นแพทเทิร์นที่มันตึงตัวหมวดมันเหมือนกับว่ามันเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมันไม่ได้เกิดวิธีคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าสมมติว่าหน่วยนึงเนี่ยเขามีคำสั่งมาให้ขับเคลื่อนงานในลักษณะกรอบตรงเนี้ยมันจะได้แค่กรอบตรงนั้นแต่ปรากฏว่าหน่วยภาคประชาชนหรือว่าเยาวชนนะคะขับเคลื่อนเลยกรอบนั้นไปมันคือนวัตกรรมและอันเนี้ยมันเป็นผลงานที่โอ้โหเวลาสมมติว่าท่านเนี่ยลงมาทำกับหมู่บ้านเนี้ยแน่นอนว่าเมื่อท่านนำเสนออะเวลามันเข้าไปยังอยู่ส่วนกลางอะเวลามานั่งแตงกันอะของเราจะแตกต่าง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ทีนี้เอาละเราจะพูดให้มองเห็นเลยนะครับว่าราชการมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเขาเห็นสรุปถอดบทเรียนเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วมันเกิดผลผลิตจริงจังต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ถือเงินกับโครงการมาแล้วเพื่อมากดดันหมู่บ้านให้ทำเขาจะทำโครงการกับเงินงบประมาณเนี่ย
0: ให้สอดคล้อง
1: หย่อนลงมาแล้วให้สอดคล้องกับเด็กหย่อนลงมาหย่อนลงมาหย่อนลงมาแต่ในเปเปอร์ของเขาเนี่ยอาจจะมีกรอบกำหนดเวลาแต่เขารอได
0: ้
1: เขารอได
0: ้ค่ะ
1: เขาก็จะได้ผลงานออกไปแบบสวย
0: ค่ะนั่นไงนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าคือเราเคยเจอหมู่บ้านลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่เขาพูดว่าโหถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาโดดเดี่ยวหรือเปล่าเขาขับเคลื่อนงานโดยโดดเดี่ยวไหมหรือเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเมื่อชาวบ้านก็บอกว่าอย่างที่พูดนะคะว่าถ้าชาวบ้านเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งถามเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าผู้ใหญ่คะวันหนึ่งที่ถ้าผู้ใหญ่ขับเคลื่อนงานจนประสบความสำเร็จอะรับรองว่าหน่วยงานที่ไหนก็สนใจเพราะคำว่าชุมชนเข้มแข็งหรือการรวมตัวกันเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเพราะสิ่งคือชุมชนเข้มแข็งคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐเอามาทำอะไรก็ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ถ้าแก้ไขปัญหาวิกฤตใดๆก็ได้เพราะมันเกิดการรวมตัวกันแล้วแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการรวมตัวกันถ้าสมมติว่าชุมชนใดมีเยาวชนมีประชาชนรวมตัวกันเป็นนิจศิลป์เขาจะเคลื่อนงานเขาจะทำงานใดๆในสิ่งที่หน่วยราชการเหมือนยื่นข้อเสนอหรือยื่นโปรเจกต์มาให
1: ้
0: เขาจะทำได้หลากหลายเพราะไม่จำกัดเพราะอย่างที่พูดอะค่ะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้จำกัดเพราะสิ่งที่ยังทรงคุณค่าอยู่ในชุมชนนั้นก็คือการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง
1: อีกประเด็นนะครับเกือบลืมแล้วเกือบแล้วเกือบจบแล้วด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าลืมประเด็นนี้ไปนะจะเป็นความกังวลของพื้นที่ที่อยากจะทำอยากจะเสี่ยง
0: ค่ะ
1: หมายความว่าผมหมู่บ้านแรกเนี่ยผมคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปิ้งละปิ้งกับแนวทางละแต่ผู้ใหญ่พูดมาคำว่าหมู่บ้านฉันเนี่ยหาเด็กไม่เจอเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วอีกสัปดาห์ผู้ใหญ่โทรมาหาผมบอกนึกเนี่ย10หรือ12คนได้ไหมมันคิดได้แค่นี้ผมบอกไม่เป็นไรอย่าเอาคนโตย้อมแมวมาอะไรกันขอให้เป็นเด็กในหมู่บ้าน
0: แค่นั้นแหละ
1: ใช้ได้แล้วเชื่อไหมครับว่าพอเวทีแรกมา12-13คนเกินคนหนึ่งพอผ่านไปเวทีที่สองมาอีกเท่าตัวหนึ่งมาจากไหนผู้ใหญ่เอาเด็กหมู่บ้านไหนมาย้อมแมวหรอเปล่าหมู่บ้านฉันเนี่ยแต่ฉันนึกไม่ออก
0: ค่ะ
1: ก็เพราะอะไรไหมเด็กด้วยกันมันไปเกาะเกี่ยวมันไปดึงกันมาพอเวทีหลังๆเดือนที่สามเดือนที่สี
0: ่
1: มีเท่าไหร่ออกมาหมดยังไม่พอนอกหมู่บ้านที่ไปโรงเรียนแล้วมันเจอกันอยากมาอีก
0: ใช่ค่ะ
1: มาถามหนูอยู่หมู่บ้านข้างเน
0: ี่
1: ยขอร่วมได้ไหมบอกได้ขอให้รับสิ่งดีๆเหล่านี
0: ้อย่างที่บอกอะค่ะว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าเราคิดว่าไอ้กรอบว่าจะต้องเป็นหมู่บ้านนั้นอย่างที่พูดแล้วว่าเรากำหนดกรอบ คร่าวๆกว้างๆว่าชุมชนเข้มแข็งแต่อย่างที่พูดว่าเราเริ่มต้นอาจจะหนึ่งชุมชนอย่างที่พูดอะค่ะแล้วก็ในเยาวชนก็แค่ในชุมชนสังเกตไหมคะแต่ว่ามันขยายไปอะเราไม่จำกัดเลยเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเราไม่มีคู่มือไงคะเราไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดเด็กเนี่ยหูไปดึงโรงเรียนข้างๆปรากฏว่าแทนที่ว่าจะมีโรงเรียนเดียวทั้งหมดเนาะมีสักสามสี่โรงเรียนครูเนี่ยมาแบบหุยมันดีมากเลยเพราะว่ากลับไปแล้วเนี่ยสามารถจะไปตั้งโรงเรียนเนี่ยเกิดแบบว่าเกิดมากเกิดผลในการขับเคลื่อนกิจกรรมก็หนุนได้
1: อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าพื้นที่หมู่บ้านมันอาจจะมีแบ่งเขตกันอยู่ก็จริงแต่ความสัมพันธ
0: ์ของคน
1: ความรักเด็กมันไปเล่นฟุตบอลสนามเดียวกันมันไปเล่นกีฬาด้วยกันมันสัมพันธ์กันมันดึงกันมาได้ดังนั้นการเริ่มต้นไม่ใช่ปิดประตูแค่เด็กหมู่บ้านเป้าหมาย
0: ใช่
1: เขามีเพื่อนหมู่บ้านข้างๆเขามาร่วมกันได้อันเนี้ยมันจะเป็นการดีเพราะเป้าหมายของเราคือเด็กแต่เราต้องมาทำมีพื้นที่ที่เป็นขอบเขตคือที่หมู่บ้านนี้แต่เด็กที่มาร่วมน่ะกี่หมู่บ้านก็ได
0: ้ค่ะประเด็นแรกนะคะคือของการขับเคลื่อนกิจกรรมของเรามหัศจรรย์กว่านั้นค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะมองว่าเด็กมันจะต้องรู้เรื่องรู้ราวถึงจะมาร่วมได้แต่ปรากฏว่าเด็กดันเลี้ยงน้องหมวดเลยมาพูดยังไม่รู้เรื่องเลยเรารับคืออย่างที่พูดอะค่ะว่าเราไม่มีกรอบวิธีคิดที่มันรัดลึงใช่ไหมเขาก็เอาน้องอะมาเล่นมอนต้อนผ้าด้วยมาเล่นอะไรบางครั้งก็แล้วปรากฏว่าไอเด็กเยาวชนก็ช่วยกันเลี้ยงเด็กคืออย่างที่พูดอะค่ะว่ากรอบอายุเราก็ไม่เอาว่ามันจะต้องเด็กจะเป็นยังไงคุยยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าการเริ่มต้นของเราอาจจะเริ่มต้นในกรอบเล็กๆแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าจะขยายไปตรงจุดไหนอะเราไม่ได้จำกัดเราจำกัดแค่ว่าอย่างที่พูดอะค่ะว่าการรวมตัวกันเป็นจุดสำคัญหมวดให้ความสำคัญกับการรวมตัวกันถูกไหมคะ
1: ขอพูดตรงนี้นึงเดี๋ยวลืมนะ
0: ได้ค่ะ
1: คือการได้เด็กนอกหมู่บ้านข้างๆมาเนี่ยมันได้ของแถมมาด้วย
0: ใช่
1: อะไรคือของแถมผมจะให้เวลาคิด2 3 4 5ของแถมก็คือเด็กนอกหมู่บ้านเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยไม่ใช่เขา
0: ขอ
1: หนีผู้ปกครองมาเหมือนหนีไปดูมหรส
0: พใช่เขาจะได้ผู้ใหญ่
1: เขาจะต้องไปเล่าเรื่องให้ผู้ปกครองเขาฟังว่าเขาพบเห็นหมู่บ้านนี้ทำอย่างนี้
0: จะได้ผู้ใหญ่มาด้วย
1: จากเพื่อนไปเล่าให้โรงเรียนฟังผู้ใหญ่ก็อยากรู้ว่าโดนหลอกหรือเปล่าน
0: ั่นใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็ต้องมาส่งแล้วก็มาแอบดูจนเราบอกว่าป้าไม่ต้องแอบดูหรอกเข้ามาข้างในเลยมานั่งดูข้างในเนี่ยได้ของแถมมา
0: เราถึงพูดว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการขับเคลื่อนเนี้ยสมมติว่าเราขับเคลื่อนเยาวชนในเชิงเดี่ยวมันก็จะได้เยาวชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่การขับเคลื่อนแบบนี้ค่ะโดยที่ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็การรวมตัวกันโดยที่มีเขาเรียกว่ารวมตัวกันโดยจิตวิญญาณโดยความตั้งใจดีกว่าไม่ได้ถูกบังคับมาเนี่ยมันจะเกิดการที่เรียกว่าผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาเพราะอย่างที่พูดนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาของการขับเคลื่อนงานชุมชนเข้มแข็งซึ่งยังตอนนั้นเนี่ยหมวดยังไม่ได้มองเยาวชนเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเป็นเรื่องเป็นราวนักอะค่ะสิ่งที่เราปรากฏเห็นชัดเมื่อหมวดเนี่ยมาทำงานเยาวชนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ชุมชนเข้มแข็งที่มันติดตันแต่เดิมที่มันมีชาวบ้านแค่เนี้ยปรากฏว่าเขาเห็นลูกเขาเปลี่ยนแปลงเขาเห็นลูกเขาไปเล่าให้ฟังเขาเห็นอะไรเงี้ยตอนแรกเขาคือบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ที่เขาเห็นว่ามันไม่จำเป็นที่เขาจะมาร่วมเขาก็จะไม่มาร่วมแต่วันนึงอ่ะที่ลูกหลานเขาเนาะไปเล่าให้ฟังเนี่ยไปเล่าวันนึงแต่ยังไม่เชื่อแล้วสองสามวันก็ยังไม่เชื่อเห็นลูกหลานตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดิเห็นลูกหลานตัวเองเฮ้ยจับไม่กวาดเป็นครั้งแรกเลยไม่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือดูนอบน้อมถ่อมตนรู้จักหยิบจับช่วยเหลือเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะมองว่าเอ้ยมันกิจกรรมอะไรเนาะเขาก็เข้ามาดูเราจะพูดได้เลยว่าสิ่งที่เราได้มากกว่าเด็กก็คือผู้ใหญ
1: ่ป้าคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่พาลูกมาจากนอกหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขารู้ป่ะ
0: ค่ะป้า
1: เชื่อไหม
0: ค่ะ
1: เดือนต่อมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ป้าขี่ซาเล้งขนเด็กมาบ้านเลย
0: เชื่อ
1: พร้อมด้วยอาหาร
0: เชื่อ
1: ขนม
0: เชื่อค่ะ
1: เห็นหรือยังครับ
0: เพราะว่าตอนแรกค่ะการรวมตัวกันสมัยก่อนที่สร้างเยาวชนสมัยก่อนเนี่ยหมวดทำเรื่องเยาวชนมันพอดีตอนนั้นอะเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดปั๊บเนี่ยผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่คือพ่อแม่ผู้ปกครองอะเรียกเด็กกลับไปเฝ้าบ้านไปเสียบไก่ไปเฝ้าร้านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กก็ฝืนมารวมตัวกันจนมีอยู่ครั้งนึงฝนตกฟ้าคะนองเลยที่ศาลาประชาค
1: ม
0: เขาว่าขับรถอ่ะจากที่ว่าไปเรียกเด็กกลับบ้านนะขับรถอ่ะขนเด็กมา
1: ใช
0: ่ประชาคม
1: ไปเสียบลูกชิ้น
0: ค่ะ
1: หนูต้องไปก่อนนะหนูต้องไปเสียบลูกชิ้นแน่
0: เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้หนึ่งที่สำคัญคือเราได้เยาวชนยังเพราะว่าเรายังได้ผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วเขามารวมตัวกันสังเกตไหมคะแล้วผู้ใหญ่เขาก็คุยกับผู้ใหญ่เองคือสิ่งที่ค้นพบแบบมันมหัศจรรย์แม้กระทั่งว่าในชุมชนนึงเนี่ยเด็กคนนั้นไม่เคยปรากฏกายอย่างที่หมวดเคยเห็นไม่เคยปรากฏกายทุกคนไม่เคยรู้ว่ามีเด็กคนเนี้ยเรียนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่ในชุมชนแต่วันนึงเนี่ยโครงการเนี้ยมันขับเคลื่อนไปยังไงไม่ทราบแต่มันทำให้เด็กคนเนี้ยมันนั่งในตลาดประชาคมได้แล้วทุกคนก็ตกใจว่าเด็กคนนี้ลูกใครวะเด็กคนนี้บ้านใคร
1: เขาผมไปสัมภาษณ์เขาพอไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าไปโรงเรียนเขาเห็นหน้าอยู
0: ่
1: คุณหน้ากันอยู่ในโรงเรียนแต่อยู่คนละชั้นแต่ที่เขามาเวทีเยาวชนที่เนี่ยก็ถึงรู้ว่าเป็นเด็กหมู่บ้านเดียวกัน
0: น่ะเหมือนกันมีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราถึงพูดอะค่ะว่าบางครั้งอะถ้าเราติดกรอบโรงเรียนอะเด็กก็จะอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มีกลุ่มแต่ว่าเมื่อเราอะมาทำในกระบวนการเยาวชนอะเพื่อเขาเรียกว่ากระบวนการเยาวชนเนี่ยในชุมชนเนี่ยเกิดการที่ไปซัพพอร์ตหรือว่าไปสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนด้วยทำให้เด็กต่างชั้นต่างโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆช่วยเหลือกันจริงๆมากกว่าที่มันจะติดกรอบโดยชั้นเรียนโดยอะไรก็ตามแต่กลุ่มเพื่อนแม้กระทั่งหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มในชุมชนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนงานเยาวชนในชุมชนถึงเป็นมิติใหม่ของการขับเคลื่อนงานโดยเขาเรียกว่าขับเคลื่อนโดยที่ไม่มีมิติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชด้วยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
7: พลเรือตรีสุรสันต์ คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
8: นายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม พื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพ

0: และทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

ท่านผู้ชมแหละนะครับข่าวแรกวันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะช่วงนี้ก็หลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือก็ประสบปัญหาอุทกภัยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า10สิงหาคมวันนี้แหละนะครับก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับประเทศไทยของเราเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเพราะฉะนั้นแน่นอนนะภาคเหนือก็จะมีฝนมากหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็จะทำให้อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนในคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยนะก็หลายพื้นที่มีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นบริเวณไหนฝนตกหนักก็ระวังนะฮะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยว่างยิ่งจุดที่มีฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันนะฝนตกสะสมนะครับระมัดระวังก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มส่วนใหญ่คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าอยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้หมู่บ้านนี้จุดที่เป็นที่ลุ่มเวลาฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขังจุดนี้เวลาฝนตกหนักอาจจะมีน้ำหลากจากแม่น้ำนะครับจุดนี้มีน้ำป่าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ระมัดระวังอย่าง2สัปดาห์ที่แล้วที่มีฝนตกหนักหลายวันน่ะแล้วไปวันหยุดยาวเนี่ยผมไปเที่ยวที่จันทบุรีไปที่ทุ่งเพนนะครับวัดเขาบรรจบคือจุดนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยู่จันทบุรีจะทราบว่าถ้าฝนตกหนักก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากนะก็คือน้ำที่มาจากน้ำตกมาจากเขาอ่ะมันจะไหลท่วมพื้นที่นะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะจะทำมะขามจันทบุรีแต่ผมเนี่ย เที่ยวแล้วก็พอช่วงบ่ายผมตีรถกลับไปนอนหาดเจ้าหลาวนะครับปรากฏ เขาก็เกิดท่วมคืนนั้นจริงๆนะก็คนในพื้นที่จะรู้นะยังอยู่จันก็จะรู้ว่าแถวนั้นถ้าฝนตกหนักๆมีโอกาสน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บางส่วนน้ำล้นตลิ่งก็ระมัดระวังนะโดยเฉพาะวันนี้เขาบอกว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับหลายพื้นที่นะไปต่อกันที่เรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงบอกชื่อได้แหละนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรียกว่าช็อกคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับกรณีน้องนักเรียนนะครับใช้อาวุธปืนนะยิงครูยิงปู่ยิงย่ายิงเพื่อนนักเรียนแล้วก็ยิงตัวเองโอ้โหนะครับหน้าตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งรายละเอียดเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะทราบรายละเอียดแล้วล่ะนะครับโดยในส่วนของดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็บอกว่าก็มีการกำหนดนะมาตรการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วทั้งประเทศเลยว่างั้นเถอะนะอย่างวันนี้ดูข่าวเมื่อเช้าก็หลายโรงเรียนนะก็มีการเริ่มแบบตรวจกระเป๋านักเรียนหรือว่าตรวจอาวุธยาเสพติดนะก็จริงๆผมเคยทำข่าวนี้นะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชลบุรีนะครับเขาก็สุ่มตรวจแต่ตอนนั้นเป็นตรวจยาเสพติดนะครับตรวจอาวุธเนี่ยสมัยเรียนปวช.เรียนช่างอาจจะมีนะจะมีแต่ถ้าโรงเรียนแบบมัธยมเนี่ยไม่ค่อยเจอนะแต่ตอนนี้ก็คงต้องมีแล้วล่ะนะมาตรการต่างๆนะครับตรงนี้สำคัญนะครับอย่างจะเห็นว่าเมื่อวานซืนก็มีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะยวนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีอดีตครูชาวต่างประเทศเนาะนะครับโพสต์ปืนอย่างเงี้ยเขาก็เปิดเป็นสอนออนไลน์ก็ต้องกันไม่ดีกว่าแก้แม้ว่าจากการตรวจสอบพบว่าครูชาวต่างชาติเนี่ยไปต่างประเทศแล้วอะไรต่างๆเนี่ยฮะตอนนี้โอ้โหแบบนอกเหนือจากเรื่องบูลลี่หรือว่าใช้กำลังกันในโรงเรียนนะซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับในส่วนของโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยท่านรองนายกยศชนันท์ก็บอกว่ามีการจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบเอากรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยดูแลด้วยแล้วก็มีสายด่วนนะ1323
แล้วก็ทีมอาสาสมัคร

หลักสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองนักเรียนครูเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ปิดไปก่อนนะก็จะเปิดอีกทีก็17สิงหาคมนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็บอกว่าเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และก็สร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางภาครัฐก็จัดเตรียมแต่ของนี้พูดตรงๆอ่ะมันก็ดูยากนะท่านผู้ชมอย่างโรงเรียนใหญ่ๆที่มีเด็ก 4,000 5,000 คนอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลน่ะนะผมคิดว่านะครับซึ่งเรื่องเนี้ยจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชันวีรกูลนะครับเรื่องการครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเอาจริงเอาจังสักทีนะต้องเอาจริงเอาจังสักทีทุกวันนี้จะเห็นแม้คดีต่างๆเช่นที่กรุงเทพวินห้วยขวางเนี่ยต่อยกันสุดท้ายก็ใช้ปืนนะครับแม้ว่าจะเป็นตำรวจแต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมก็จัดรายการพบทนายเคยมีทนายพูดว่าแม้แต่ตำรวจถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบก็ไม่มีสิทธิ์พกปืนนะถ้าไม่ใบอนุญาตพกพาตำรวจบางคนก็ไม่มีนะผมจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นที่จะพูดก็คือก่อนหน้านี้คนมันมีอาวุธปืนกันเยอะนะครับเขาบอกว่ามีมากเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยเพราะอะไรฮะเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีแบบโครงการสวัสดิ์ปืนสวัสดิการน่ะของท้องถิ่นของอะไรต่างๆปืนลด 50% อะไรต่างๆเยอะแยะบางคนไม่ได้เป็นรับราชการไม่ได้เป็นหน่วยงานแต่ก็ซื้อในชื่อคนอื่นก็มีอีกนะท่านผู้ชมเพราะงั้นครอบครองกันเยอะจริงๆปืนเถื่อนนี่โอ้นะฮะผมว่านอกเหนือจากที่นายกบอกว่าก็คือไม่มีใบต่ออายุใบอนุญาตพกพาแล้วผมว่าต้องเพิ่มโทษด้วยต้องจับให้ดูสัก 2-3 เคสอ่ะมันมีเคสนี่แบบขับรถปาดหน้ากันทำชักปืนโชว์เงี้ยไอ้เนี้ยจับแล้วก็ปรับโทษติดคุกสัก10 ปีอ่ะ20 ปีไปเลยอ่ะเนี่ยโดนสักเคส2 เคสนะแล้วไม่อย่ารอลงอาญาเอาแบบชัวร์เลยอ่ะบอกกำหนดโทษนะไม่ใช่แบบไม่เกินเนี่ยเอาเลยว่าเนี่ยพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดนเลย10 ปีเพราะตอนนี้บอกไม่มีใบอนุญาตพกแล้วถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครก็แล้วมีคลิปหน้ารถแหมขับปาดเอาปืนมาโชว์อย่างที่เราเห็นในข่าวอย่างเงี้ยต้องโดนโทษเลย10 ปีปรับสัก500,000ให้โดนสัก 2-3 คนน่ะจะได้เข็ดหลาบนะครับส่วนการกรณีครอบครองเนี่ยผมชอบต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้นะเขาไม่มีเลยผมว่าอย่างเงี้ยดีเพราะฉะนั้นของไทยก็เหมือนกันผมว่านอกเหนือจากพกพาแล้วเนี่ยที่ไม่อนุญาตแล้วเนี่ยครอบครองเนี่ยก็ไม่ควรนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแหละนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็พอนะใครที่ครอบครองอยู่ไม่รู้วิธีการนะว่าจะทำไงแต่ผมไม่น่าจะต้องครอบครองนะครับนอกเหนือจากคนไม่ดีคนดีก็ไม่ควรมีนะก็ให้ตำรวจแหละกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเพราะในความจริงผมไม่ค่อยเห็นมีคนบอกเฮ้ยต้องมีไว้ป้องกันตัวมีไว้แบบเพื่อความปลอดภัยเวลาโจรขโมยเข้าบ้านก็ไม่เคยเห็นมีข่าวนะใช้ป้องกันตัวในบ้านส่วนใหญ่เอามาป้องกันตัวบนถนนซะส่วนใหญ่นะครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็เป็นปืนของคุณปู่อย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องไปหาสาเหตุกันให้ละเอียดแหละว่ากรณีอย่างของเลนเทพศิรินนี่เกิดจากอะไรนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าบอกว่าเกิดจากกรณีได้ศูนย์วิชาภาษาไทยแล้วยิงปู่กับย่าทำไมอันนี้ก็งงนะอันนี้ก็ต้องดูกันให้ละเอียดนะอันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่แหละที่เขาจะสรุปอย่างละเอียดว่าแต่จะสรุปยังไงแล้วก็เพราะว่าก็เสียชีวิตกันไปแล้วนะครับก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะท่านผู้ชมครับเราเคยเห็นข่าวในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเกิดบ่อยของไทยนี่ก็มีกรณีหนึ่งที่ติดยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปยิงศูนย์เด็กเล็กอันนั้นก็แต่ก็ไม่ใช่กรณีแบบนักเรียนมาตัดยิงกันเองอ่ะกรณีนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริง
แล้วก็เกิดกับโรงเรียนแบบโรงเรียนใหญ่โรงเรียนดังด้วยนะนะครับอ่ะนะก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณครูนักเรียนของโรงเรียนนี้ด้วยแล้วก็ทุกโรงเรียนแหละนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติญาตินะครับของผู้ที่สูญเสียทุกคนเลยนะครับนี่ก็เชื่อมีบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายนะท่านผู้ชมที่ก็บอกเคสสีแดงนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมครับที่ก็ต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์ที่สุดของแจ้อีกเหมือนกันนะครับแม้ว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะไอตอนที่ไปจับได้คาบ้านพักที่มีเจ้าหน้าที่กำลังใช้โปรแกรมในการที่จะเปลี่ยนคำตอบในคอมพิวเตอร์นะฮะมันน่าจะมีคนที่โดนดำเนินคดีแบบชัดๆอ่ะนะแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่อย่างไรก็ตามมันสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการเพิกถอนสิทธิ์นะคนที่ได้รับการบรรจุนะครับ 5,925 คนนะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่พูดง่ายไม่ต้องสอบใหม่แหละนะเพราะฉะนั้นคนที่มาสอบ 400,000 คนเขาก็คงจะต้องมีการตรวจกันใหม่เนาะนะครับล่าสุด MBT Connect เนี่ยเขาก็นำเสนอของน้องน่าจะน้องจิกนะมัธยานะครับน้องคนนี้เขาไปสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กว่าเดิมตอนประกาศเนี่ยนะก่อนหน้านี้เธอได้ที่132ปรากฏว่าพอเขาตรวจคะแนนกันใหม่เคลียร์กันใหม่เธอได้ที่1เนี่ยท่านผู้ชมก็พูดง่ายๆอ่ะไอ้131คนก่อนเธอไม่ผ่านอ่ะในคะแนนมีปัญหาพูดง่ายนะจะบอกทุจริตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เธอจาก132ขึ้นมาอันดับ1เลยแล้วก็เธอก็โพสต์คะแนนเลยนะว่าภาคกอได้82นะภาคกอก็เดี๋ยวนี้มันมีอะไรสอบท้องถิ่นก็มีเลขภาษาไทยใช่มั้ยฮะภาษาอังกฤษกฎหมายด้วยใช่ไหมผมเข้าใจไม่ผิดมันจะ4วิชาเนาะนะครับภาคขอนะ92คะแนนภาคขอก็เป็นความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เธอจะไปทำอ่ะก็คือนักวิชาการตรวจสอบภายในของท้องถิ่นนะครับภาคคอนี่สอบสัมภาษณ์เธอได้84ก็จะเห็นว่าภาคคอนี่คะแนนเนี่ยก็อยู่ปานกลางนะ84นะฮะแต่ภาคขอนี่จะได้สูงเลย92นะครับแล้วก็มีคนแหกเข้าไปแสดงความยินดีกับเธอแหละเธอก็บอกว่าโอ้นี่แหละคือความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้วนะครับภูมิใจตัวเองสุดๆแสดงว่าเธอคือสอบได้ด้วยตนเองอ่ะพูดง่ายไอ้นี่มันยืนยันแล้วเพราะ131ก่อนหน้าเธอเนี่ยโละหมดเธอ132จาก132เมื่อก่อนพอก็ตรวจกันจริงอันดับ1โอ้โหท่านผู้ชมผมว่าคดีเนี้ยเป็นมหากาพย์ที่สุดเลยนะของการทุจริตคอร์รัปชันเลยอ่ะอันนี้ชัดเจนสุดๆนะจากที่เขาบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องน่าจะเป็นร้อยคนอ่ะทั้งของสถานศึกษาแล้วก็ของหน่วยงานเนี้ยจัดสอบเนี่ยนะครับสุดๆจริงๆนะสุดๆจริงๆมีเงินข้องเกี่ยวเป็นพันล้านนะผมวันหนึ่งเมื่อเขาตัดสินจนเอาผู้ทุจริตเนี่ยมาดำเนินคดีเราเห็นคำตัดสินคำพิพากษาของศาลจะได้เห็นกระบวนการแบบละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมครับนี่ก็สุดๆจริงๆนะครับคือผมก็เลยคิดย้อนไปที่มีหลายคนพยายามสอบท้องถิ่นมาหลายรอบอย่างเงี้ยสมมุติว่า4ปี5ปีก่อนเงี้ยสอบก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆสอบเมื่อ3ปี4ปี5ปีก่อนมันมีแบบนี้หรือเปล่าไงเพราะก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน2ปีเพราะไอ้คะแนนนึงเขาจะทำลายทิ้งใช่ไหมครับก็เก็บไปแค่2ปีเพราะงั้นอีก3ปีก่อนก็ไม่รู้นะว่าเป็นมันมีแบบนี้หรือเปล่าหรือเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกท่านผู้ชมคิดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่งจะมีเมื่อปีนี่แหละ68ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจริงๆก็โกงมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนึกย้อนไปถึงคนที่สอบแล้วหลายรอบแล้วไม่ได้สักทีท่านดังกูก็ทำได้นะเนี่ยทำไมคะแนนตกอะไรเงี้ยก็ทำให้เสียเวลาเสียโอกาสเหมือนกันนะนะครับแต่ก็นั่นแหละเราก็ตรวจสอบไม่ได้นะก็ตรวจสอบจนหลังได้แค่ภายใน2ปีนี่ยังดีนะว่ายังมีหลักฐานเหลืออยู่นะครับก็
ก็ควรจะเอาคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดอ่ะเนี่ยมาดำเนินคดีสักทีแล้วก็ให้มันน่าจะทำเป็นผังอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจไหมว่าเออเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างมีตอนนั้นมีพิกิจคุณส้มมีอะไรเงี้ยไล่ไปจนไปถึงระดับอธิบดีหมดแค่นั้นหรือเปล่าหรือมีสูงกว่าอธิบดีอย่างเงี้ยเออแล้วท่านผู้ชมคิดว่ามันแค่ไหนอ่ะมันแค่ข้าราชการหรือต้องมีสูงกว่าข้าราชการถึงจะทุจริตแบบนี้ได้ใช่ไหมมันก็ต้องอยากจะเห็นผังแบบชัดเจนเลยเห็นเวลาจับอย่างอื่นเนี่ยตำรวจมีผังเลยเจ้าหน้าที่มีผังอย่างเงี้ยผังเครือข่ายผมว่าอันนี้มันโคตรของโคตรเครือข่ายเลยนะมันน่าเกลียดนะทุจริตแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของท้องถิ่นเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ด้วยความสุจริตนะรอบนี้ก็ทำงานเต็มที่และขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาเป็นข้าราชการในยุคนี้ยุคที่เงินเดือนสูงนะปริญญาตรีก็ประมาณ 18,000 นะครับเดี๋ยวนี้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางเอกชนบางจังหวัดเล็กๆเนี่ยยังไม่ถึง 15,000 เลยเนาะ 15,000 เงี้ยนี่เดี๋ยวนี้รับราชการก็สตาร์ท 18,000 นะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการอีกนะก็เดือนๆก็น่าจะได้สัก 20,000 แล้วก็มีสวัสดิการต่างๆนะครับเป็นข้าราชการตอนนี้ดีก่อนที่เขาจะมาปรับสวัสดิการต่างๆนะเออเนี่ยตอนนี้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพูดถึงเรื่องข้าราชการไปต่อที่นิดาโพฮะท่านผู้ชมครับนิดาโพเนี่ยเขาก็ภารกิจหลักก็คือสำรวจความคิดเห็นต่างๆล่าสุดเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่เป็นข้าราชการนะถามว่าอยู่ราชการต่อหรือลาก่อนดีไปสำรวจความคิดเห็นคนที่เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและยังคงทำงานอยู่นะกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลย 1,310 คนเขาใช้วิธีท่านผู้ชมโทรศัพท์เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 พูดง่ายถ้าปล่อยนักเรียนเนี่ยนักศึกษานี่กระจายไปถามเนี่ยมันยังไม่ชัวร์นะบางทีโอ้โหเข้าไปซอยนี้หมาก็เยอะโอ้หมาไล่กัดอีกนะกูติ๊กเองแล้วกันแต่นี่ใช้โทรเพราะฉะนั้นชัวร์นะค่าความคาดเคลื่อนไม่มีเลยปรากฏว่านะก็ถามว่าทำการเป็นข้าราชการเหตุผลในการตัดสินใจรับราชการเนี่ยเพราะอะไร 78.85 บอกมันมั่นคงไอ้นี้ชัดเจนที่สุดนะผมเชื่อว่าข้าราชการคนที่สอบที่มาสอบกันปีละหลายแสนคนเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดเหมือนกันคือมันเป็นงานที่มั่นคงถูกไล่ออกยากอ่ะการจะไล่ข้าราชการออกมันต้องตั้งกรรมการมันต้องมีความผิดชัดเจนเยอะแยะนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมั่นคงนะครับรับเงินเดือนตรงแน่ไม่24 25ก็26อ่ะมันแล้วแต่ว่าปลายเดือนน่ะมันมีวันหยุดมีหรือเปล่าภายใน5วันทำการก่อนสิ้นเดือนก็24 25 26เท่านี้แหละนะครับรองลงมา 54% บอกสวัสดิการดีก็คือถ้าสวัสดิการก็คือเรื่องเบิกค่าชาวบ้านเบิกค่ารักษาพยาบาลของคนในของพ่อแม่แล้วก็ลูกของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอะไรประมาณนี้นะฮะ 23% บอกเงินเดือนดีอันนี้ก็ยังมีเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับจริงๆถ้าเทียบกับเอกชนก็ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าก็ยังบอก 23% บอกเงินเดือนดี 22% บอกเป็นความต้องการครอบครัวและคนรอบข้างอันนี้ก็จริงนะครับบางคนพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกมั่นคงเลยเราส่งเสียลูกเรียนอย่างน้อยๆตายตาหลับลูกรับราชการมั่นคงอะไรประมาณนี้นะครับ 21% บอกเป็นความใฝ่ฝันของตนเองเนี่ยอาจจะเช่นตำรวจทหารอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะฮะ 10% บอกว่าเป็นหน้าเป็นตาของพ่อแม่พี่ญาติน้องญาติครอบครัวอันนี้ก็จริงเหมือนกันจริงเหมือนกันไอ้ผมเคยอยู่ในเหตุการณ์บางคนเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะที่ลูกหลานเป็นข้าราชการแล้วก็มีอนาคตมั่นคงพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจเวลาคุยกับคนรอบข้างลูกฉันรับราชการนะไอ้นี่ก็จริงนะครับส่วนถามนะครับว่าเบื่อหน่ายและคิดจะลาออกจากราชการไหม 50% บอกไม่เบื่อไม่คิดจะออกโอ้โหผมจะเติมอีกว่าไม่เบื่อไม่คิดจะออกออกทำแมวอะไรนะครับก็มันมั่นคงมีเงินเดือนอยู่แล้วในเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหม 50% ไม่ออกอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ 19% บอกเบื่อแต่จำเป็นต้องอยู่เพื่อครอบครัวเพราะมันจำเป็นคือบางคนเนี่ย
รับราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจทำงาน

งานแบบเนี้ยแล้วพอจะแบบออกเพื่อไปประกอบธุรกิจเนี่ยมันมักจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะอันนี้ผมเคยไปคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาบอกว่าการไฟฟ้านี่เขาไม่มีบำนาญ นะเวลาเขาเกษียณเขาได้บำเหน็จเป็นก้อน 2-3 ล้านก็แล้วแต่หรือ5ล้านเนี่ย 70% เอาไปลงทุนพออายุ60คิดว่ายังมีอายุยืนยาวก็ไปทำธุรกิจ 70% เนี่ยเขาบอกว่าเจ๊งอันนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกผมนะเพราะฉะนั้นมันก็คือข้าราชการพอเราเป็นมาแล้วจะออกไปทำธุรกิจอื่นมันก็ไม่มีความชำนาญเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ต่อดีกว่าไปครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำก็บอกว่ามีคนมากกว่างานหรือมีงานมากกว่าคนพบว่า58%บอกมีงานมากกว่าคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสวนกับความคิดของผู้บริหารกันนะครับที่มีความคิดว่าจะทำให้ข้าราชการเนี่ยมันกระทัดรัดขึ้นเพราะมันอุ้ยอ้ายก็จะเอาคนให้เข้าร่วมโครงการ early retire ตำแหน่งไหนไม่จำเป็นถ้าเกษียณก็ยุบอะไรก็แล้วแต่นี่แหละเนี่ยแต่ตัวข้าราชการเองบอกว่าจริงๆแล้วปัจจุบันงานมันมีมากกว่าคนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคนที่รับราชการส่วนใหญ่ 78% เพราะคิดว่างานมั่นคง 50% บอกไม่เบื่อไม่คิดจะลาออกนะฮะแล้วก็ 58% บอกว่ามีงานมากกว่าคนอันนี้ก็เป็นสะท้อนความคิดเห็นของบรรดาข้าราชการนะครับบอกว่าค่าความคาดเคลื่อนเนี่ย 0.05 คือข้อมูลเนี่ยเป๊ะเลยอะว่างั้นเถอะนิดาโพก็คงจะจริงนะดูแล้วนะครับเนี่ยปัจจุบันข้าราชการก็มีอยู่หลายล้านคนนะครับก็ทำงานเพื่อเพราะไม่พี่น้องประชาชนเนาะนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานครับในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมที่สนามสุพพัชราไสนะครับนายกก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพดีเป็นรากฐานสำคัญคือในแต่ละปีเนี่ยภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขมารักษามาเยียวยาให้กับคนไทยเยอะมากแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่จะให้งบตรงนี้มันน้อยลงคือคนไทยเนี่ยถ้าสุขภาพดีสักอย่างก็คือง่ายสุดก็คือออกกำลังกายว่างั้นเถอะนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนนะครับเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในการให้คนไทยเนี่ยได้มาออกกำลังกายแล้วก็จัดกิจกรรม74วันเลยออกกำลังกายใช้เครื่องเนี่ยอย่างโทรศัพท์สมาร์ทวอชเนี่ยวัดแคลอรี่74ล้านแคลอรี่นะครับส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายผ่านแอปก้าวท้าใจไปวิ่งแล้วก็สะสมปริมาณแคลอรี่นะครับนี่ก็ดีมากเลยนะครับผมก็วิ่งทุกวันแหละนะถ้าเกิดวิ่งโดยปกติทั่วๆไปเนี่ย 8,900 อย่างที่นาฬิกาเขาชอบเซตเนี่ยก็คือประมาณ5กิโลนะครับเนี่ยก็ดีฮะออกกำลังกายตอนนี้อย่างของประเทศไทยที่สวนลุมเราเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าดูในโซเชียลเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยนอกเหนือจะไปสวนลุมไปดูตัวเงินตัวทองแล้วนะครับก็จะมาเนี่ยออกกำลังกายแล้วบางทีคนนำเต้นเขาก็ดีเขาเอาเพลงเพลงหนังเกาหลีสควิดเกมก็น่ารักดีนะฮะฝรั่งเห็นก็ชอบชาวต่างชาติสื่อญี่ปุ่นยังเอาไปลงเลยว่าเนี่ยไอแบบคนมาออกกำลังกายกันเป็นพันคนในสวนสาธารณะแบบนี้ทุกเย็นเนี่ยญี่ปุ่นยังทำไม่ได้ของเราเนี่ยต้องชื่นชมเลยอะนะเรื่องของการรักสุขภาพแล้วก็มีพื้นที่นะครับให้ได้ออกกำลังกายง่ายสุดนะท่านผู้ชมก็คือเต้นแอโรบิกนะครับส่วนการวิ่งเนี่ยพอดีผมเคยไปทำสารคดีเรื่องนี้นะสำสกุปข่าวอย่างเวลาคนเราสมมติว่าตีง่ายๆนะน้ำหนัก60กิโลถ้าท่านวิ่งเนี่ยเข่าของท่านเนี่ยจะรับน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวใน8เท่า68 48หมายความว่าถ้าท่านน้ำหนัก60กิโลเนี่ยถ้าท่านวิ่งเนี่ยเข่าท่านก็จะรับน้ำหนักเวลาท่านเท้าลงปึ้งปึ้งย่ำไปเนี่ย480กิโล8เท่าของน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะวิ่งก็ต้องมีรองเท้าที่ซับแรงดีๆหรือต้องน้ำหนักตัวไม่มากนะถ้าเกิดคนอ้วนคนอะไรก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายแบบอื่นไปก่อนนะปั่นจักรยานก็ดี

นะครับแต่ปั่นจักรยานถ้านั่งปั่นก็ต้องดีไม่งั้นก็จะปวดหลังบริเวณเอวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ดูการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละท่านแต่ขอให้ออกกำลังกายนะครับวันละสักครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละประมาณ5วันอย่างเงี้ยนี่ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่างน้อยๆดูง่ายๆนะถ้าท่านออกกำลังกายทุกวันเนี่ยการเต้นหัวใจท่านเนี่ยมันจะช้าลงมันจะค่อยๆช้าลงช้าลงขึ้นนะครับไปต่อกันที่ยังอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะไปที่ระนองนะครับท่านไปทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนะครับได้ไป20ล้านบาทเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหนะก็วัดสุวรรณคีรีวิหารนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดระนองเนี่ยนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับนายกบอกว่าทอดพระป่าสามัคคีได้มา20ล้านเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นนี่ก็ย้ำเลยนะครับว่าได้ไปแล้วคนมาร่วมทำบุญเงินขนาดเนี้ยนะก็ต้องเป็นไปตามเป้าหมายก็คือต้องไปเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดระนองนั่นแหละนะครับ20ล้านก็ถือได้เยอะนะก็อย่างว่านะนายกเป็นประธานเองนะครับไปต่อกันที่ท่านรองสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคณะทูตนะท่านผู้ชม13ประเทศเลยเบลเยียมกุเตมาลาคาซัคสถานเคนยาบังคลาเทศเกาหลีอาเซอร์ไบจานมาลดีฟฮังการีคิวบาอิตาลีศรีลังกาเวเนซุเอลาไปเยี่ยมชมผลไม้คุณภาพภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับก็คือผลไม้เมืองร้อนนะพูดง่ายๆนะครับเพื่อให้คณะทูตานุทูตเนี่ยสัมผัสความอร่อยของผลไม้ไทยนั่นคือทุเรียนเลยว่างั้นเถอะช่วงนี้ทุเรียนใต้มันหน้าฝนนะมันก็ต้องเป็นทุเรียนภาคใต้นี่แหละนะครับท่านสุภจีบอกว่าการนำคณะทูตครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับคณะทูตนะครับคือพูดง่ายเหมือนกับไปทัวร์สวนทุเรียนเลยแล้วก็จกกันตรงนั้นเลยว่างั้นเถอะนะจะได้ตื่นตาตื่นใจนะครับเจอรสแบบที่มันสุกคาต้นเลยหวานจิ๊บนะหวานเจี๊ยบเลยนะครับจะได้ประกอบกับการวางแผนทำการตลาดส่งออกให้กับประเทศต่างๆนี้ด้วยคือทูตชิมแล้วโอ้หวานเจี๊ยบทุเรียนใต้หวานเจี๊ยบช่วงนี้ทานจะสวนโอเคเปิดตลาดเลย13ประเทศนี่ก็เจอรสทันดีนะครับเขาบอกว่าทุเรียนตอนนี้พอเป็นหน้าฝนทุเรียนจันทุเรียนระยองตราดก็จะไม่มีอ่ะก็จะมีทุเรียนคือก็แปลกนะทุกวันนี้สามารถที่จะหาทุเรียนทานได้ทั้งปีนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนไม่เคยมีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างหน้าฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแฟนผมก็ยังซื้อทุเรียนทานได้อ่ะหรือเชื่อจริงๆนะแต่ว่าก็ยังบอกอย่างที่บอกพอหมดทุเรียนภาคตะวันออกมันก็เป็นทุเรียนใต้นะแล้วก็ทางท่านรองนายกสุภจีก็เลยนำทุตานุทูต13ประเทศไปทัวร์นะสวนทุเรียนเลยนะสัมผัสความอร่อยแล้วก็เป็นการพร้อมกับเตรียมที่จะวางแผนทำการตลาดส่งออกนะครับให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละประเทศเลยนะแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนเราหลายอย่างอยู่แล้วแหละนะท่านผู้ชมครับนะก็จะได้ขยายตลาดไปประเทศต่างๆด้วยนะครับสำหรับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยปัจจุบันตลาดส่งออกหลักเราก็อย่างที่ทราบคือจีนนะจีนนี่เป็นหลักเลยนะครับส่วนผลไม้ต่างๆแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับมากมายสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศปีละหลายหมื่นหลายแสนล้านละนะครับพอพูดถึงเรื่องการเกษตรสิ่งสำคัญอีกอย่างก็เรื่องของน้ำนะครับเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำท่วมช่วงนี้ก็จะรับมือน้ำท่วมหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเตรียมนะรองรับภัยแล้งด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การจัดการเชิงรุกรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดนะครับเขาประเมินกรมอุตุบอกว่าในช่วงนี้ภาคเหนือก็จะ
มีความเสี่ยงนะฮะต่อการเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่บางพื้นที่ก็ไม่มีฝนก็อาจจะเจอภัยแล้งได้เช่นเดียวกันก็เลยสั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการบัญชาการเหตุการณ์ต่างๆเตรียมให้พร้อมฮะทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงอย่างวันนี้เนี่ยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่ที่ชลบุรีเหมือนกันก็เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกก็สั่งการนะก็นายรัฐมนตรีก็กระจายไปยังภาคต่างๆนะครับเพื่อนะครับไปติดตามนะแผนการปฏิบัติงานรับมือปัญหาทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งของแต่ละจังหวัดเลยนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับก็นี่แหละฮะหน้าฝนก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมกำลังคนให้พร้อมแต่ก็ต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อรองรับหน้าแล้งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหน่วยงานต่างๆนะครับคาดการไม่ผิดที่บอกจะเกิดซูเปอร์เอลนิโญหลังจากนี้ก็หมายความว่าพอหมดฝนจากสิงหาไปแล้วเนี่ยนะครับพอเข้าหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงเนี้ยฝนมันจะทิ้งช่วงและจะตกน้อยละเนี่ยมันจะเข้าสู่แล้งแล้วเพราะฉะนั้นที่กรมอุตุบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีฝนตกมากเดือนสุดท้ายนะหลังจากนั้นฝนก็จะเริ่มน้อยลงแล้วพอเข้าหน้าหนาวเข้าแล้งเนี่ยก็จะทิ้งช่วงนานเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จุดไหนที่เก็บน้ำไม่ได้ก็ต้องเก็บเหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องเตรียมรับมือกับอุทกภัยแต่ก็ต้องไม่ลืมภัยแล้งโอ้หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะถ้าแน่นอนนะภัยแล้งก็อุทกภัยก็เครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำเตรียมคนให้พร้อมนะครับผมเคยไปนั่งฟังประชุมที่ระยองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณไตรภพวงไตรรัตน์หรือเปล่าถ้าผมจำชื่อขอไปถ้าจำผิดนะเขาก็ประชุมแล้วก็บอกเนี่ยเคยมีฝนตกอยู่ปีนึงแล้วน้ำมันท่วมในเมืองระยองท่านผู้ชมผู้ว่าก็เอ๊ะทำไมมันถึงน้ำขังรอระบายล่ะเนี่ยท่านก็ไปขับรถไปเองเลยนะกับเจ้าหน้าที่คนขับไปสองคนนะผู้ว่าคือไม่ได้แจ้งใครเลยไปที่ประตูระบายน้ำในตัวเมืองระยองปรากฏเจ้าหน้าที่ที่ประจำประตูเมาคือนอนกอดขวดเบียร์ท่านผู้ชมคิดดูสินี่คือเรื่องจริงนะนี่คือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ผู้ว่าเขาเล่าอ่ะในที่การประชุมเนี่ยเพราะฉะนั้นในนี้คือเตรียมอุปกรณ์พร้อมอะไรพร้อมแต่คนไม่พร้อมหรือว่าคนที่ทำหน้าที่เปิดปิดประตูระบายน้ำในเวลาน้ำเนี่ยโอ้โหทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่รู้โดนไล่ออกหรือยังนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะครับนี่คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยหรือว่าตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่นะภาคเหนือแต่ก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีนะครับรับมือภัยแล้งด้วยนะครับก็ผมย้ำหลายรอบแหละนะว่าเวลาน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนเนี่ยเขาจะเตรียมไว้4อย่างนะท่านผู้ชมก็คือ1เตรียมไว้อุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภคนี้ต้องรวมถึงส่งจ่ายให้กับในตัวเมืองรองรับการท่องเที่ยวโรงแรมด้วยนะแล้วก็ส่งให้กับภาคการเกษตรแบบชลประทานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งให้กับภาคอุตสาหกรรมถ้ามีนิคมนะครับแล้วก็เรื่องของดูแลระบบนิเวศเขาก็บริหาร4อย่างเรื่องน้ำนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละเขาก็จะความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนมากที่สุดนะครับไปต่อกันที่คุณปิยรัตติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงฝนที่มักจะเกิดน้ำหลากแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นประจำนะครับตอนนี้ก็ไปติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็โครงการต่างๆแหละนะที่จะแก้ไขปัญหานี้นะรับมืออันนี้ก็ตรงนั้นก็เป็นประจำเหมือนกันนะท่านผู้ชมที่ก็พูดตรงๆแหละที่แม่สายเนาะนะครับรวมถึงปีแล้วก็ที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้น2จุดเนี้ยปีนี้ก็ต้องไม่เกิดนะนะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วนะครับต้องเยียวยาชาวบ้านแล้วต้องหาวิธีการป้องกันให้เต็มที่แหละนะครับนี่ก็
เวลาน้อยแล้วคราวนี้ผมอยากให้ความสำคัญหน่อยนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้เรียนสายอาชีพนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับการยกระดับการศึกษาอาชีวะไทยผลักดันนะให้น้องๆที่จบม.3เนี่ยเลือกเรียนสายที่มันตรงกับความต้องการของภาคแรงงานตรงกับตลาดแรงงานที่เขาต้องการอยู่นะครับแล้วเขาใช้แคมเปญว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเลขนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าน้องที่จบม.3เนี่ยเลือกเรียนม.4เนี่ยประมาณ 70-75% แล้วก็เลือกเรียนสายอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรืออาชีวะหรอนะก็ประมาณ 20-30% มันจะต่างอย่างนี้แต่พอเรียนไปแล้วไอ้ 70% ที่เรียนสายสามัญเนี่ยม.4ม.5เข้ามหาลัยเนี่ยมีโอกาสตกงานแต่เรียนสายอาชีวะเนี่ยช่างบัญชีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสตกงานน้อยนะประมาณนี้นะเขาก็เลยพยายามจะเปลี่ยนค่านิยมให้คนในเรียนสายอาชีพสายอาชีวะให้มากขึ้นเวลาจบม.3ง่ายๆอย่างนี้นะครับเขาบอกตัวเลขปัจจุบันเนี่ยนะก็ปรับมาใกล้เคียงกันละนะประมาณสัก45-55แต่ตอนนี้จากเดิมมัน70-30นะครับก็อยากจะปรับให้มันมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งภาคแรงงานเนี่ยเขาต้องการคนที่จบปวส.มากที่สุดนะท่านผู้ชมครับวันก่อนผมไปเป็นพิธีกรเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะอย่างชลบุรีอย่างระยองเนี่ยโรงงานต่างๆเขาต้องการน้องๆที่จบสายช่างนะระดับแค่ปวส.นี่คือเขาต้องการมากสุดเลยนะครับจบสายสามัญปริญญาตรีเนี่ยน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆรุ่นใหม่เลือกเรียนสายอาชีพมากขึ้นแล้วก็เรียนไปจนถึงปวส.โอกาสตกงานก็จะน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเงินเดือนก็ไม่น้อยนะคนที่เรียนสายอาชีพไปแล้วเข้าไปทำงานเนี่ยโบนัสก็ดีด้วยนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3-0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางผ่านของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปัญญมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินต์ คำพิรวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศพอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทางนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่อีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอสีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือน

0: สามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันทีโครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
1: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการพื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
3: นายณัฐวุฒิแตนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาแม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
4: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
3: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการณ์ว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

0: ก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
3: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปทุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
2: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
2: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
5: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
2: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอด Food Tourismเชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนคร บาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชุตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตส์แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
2: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 ของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัว เรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
2: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา3-0ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต15-8และ15-4และทีม C ชนะ2-0เซต15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา1:00 น.ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไปด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดทรัมป์แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026 และมือหนึ่งของโลก6ต่อ3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราศัยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ข้านาครายงาน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: ว ันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
1: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
7: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรชบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสเตอโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
13: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
13: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
15: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
16: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
17: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์
7: เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ชีวิตทั่วทิพย์ดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แขกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดุลยวารีเดชใจค่ะ
1: วันนี้น้องอ้อมาประจำกับผมวรรณชัยจิตที่วงครับไม่ค่อยได้คุ้นเคยต้นสัปดาห์วันนี้น้องอ้อมาทักทายกัน
0: วันนี้ต้นสัปดาห์เลยนะคะปกติพี่ตีก็จะมา
1: ให้
0: ปลายสัปดาห์วันนี้ขออนุญาตมาแทนพี่พัฒน์สุภัชรินทร์ชาญช่างเหล็กนะคะพี่พัฒน์ติดภารกิจค่ะก็เลยให้ดลยาวารีมาแทน1วันนะคะ
1: นั่นแหละครับเราก็สลับหมุนเวียนกันแบบนี้แหละครับเพื่อดำเนินรายการของเราแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือสาระความรู้ความสนุกสนานและแรงบันดาลใจนะครับที่จะเอามาฝากกันเป็นประจำทุกตอนกันแบบนี้วันนี้วันจันทร์ตอนแรกของสัปดาห์ของเราเรื่องสุขภาพเดิมกันเลยการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเช่นเคยครับที่จะมาตอบคำถามท่านผู้ฟังมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพในแพทย์แผนไทยนั่นเองนะครับก็ไลฟ์กันแล้วนะครับในขณะนี้นอกจากทางคลื่นความถี่ทั่วไปทางวิทยุแล้วนะครับ FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศแล้วเนี่ยทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการไลฟ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นกันได้ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้ว
0: ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทักทายกันได้ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะคะเราจะได้สอบถามอาจารย์ให้นะคะค่ะก่อนอื่นเลยแนะนำทีมงานก่อนค่ะควบคุมเสียงนะคะโดยคุณสวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยพี่รุรุจิราน้ำจันนะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับผมวันนี้พาไปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมที่อุดรธานีเชื่อได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองใครที่เป็นคนอุดรหรือแม้แต่คนที่คุ้นเคยกับจังหวัดนี้ก็คงจะรู้จักสถานที่นี้เป็นอย่างดีเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดแล้วแต่ว่าในอยู่ใจกลางเมืองก็จริงแต่ว่าบรรยากาศนั้นผ่อนคลายสบายใจนะ
0: ถ้าไปตอนเย็นๆเนาะ
1: เย็นๆ
0: เป็นบรรยากาศดีเลย
1: ของคนอุดรเขาเลยต้องบอกแบบนี้สวนแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่หนองน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวอุดรนะครับเพราะว่าทำกิจกรรมได้หลากหลายมากออกกำลังกายเล่นกีฬาเดินเล่นชมวิวถ่ายรูปสวยๆระหว่างเกาะก็มีน้ำพุหรือว่าหอนาฬิกาอยู่ด้วยก็พาไปที่อุดรธานีเพราะว่ามีอุดรฟู้ดเฟส2026เทศกาลอาหารประจำปีจัดขึ้นไปแล้วนะครับจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับงานนี้ประกาศว่าอุดรจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยเพราะอุดรเขาไม่ได้เด่นแค่วัฒนธรรมและศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารในอุดรธานีก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ไปสัมผัสความโดดเด่นเรื่องของอาหารของอุดรกันได้กินเที่ยวช็อปสนุกราคาดีนะครับงานฟู้ดทัวริซึมเดสติเนชันงานฟู้ดเฟสนะครับอุดรก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ด้านอาหารทั้งเกษตรกรต้นน้ำเลยมาจนถึงกลุ่มคนขายคนแปรรูปคนผลิตปลายน้ำเรียกว่าทุกกระบวนการขั้นตอนครับก็จะได้เห็นว่าที่อุดรธานีนั้นมีอะไรเด็ดๆบ้างในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดของเขาก็เด่นฟู้ดทรัคนะครับหรือจะเป็นโซนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนโอท็อปโซนธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและยังมีความบันเทิงต่างๆการแสดงดนตรีมาเติมเต็มความบันเทิงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยครับได้สัมผัสกันนะครับแล้วก็ชิมไปด้วยกับสัมผัสบรรยากาศความบันเทิงฟังเพลงเพราะๆไปด้วยก็เรียกได้ว่านี่คือจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็กำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นจังหวัดของความเป็นฮับความเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านเลยก็นี่ก็จะได้เห็นอีกหนึ่งเรื่องของความเป็นศูนย์กลางก็คือเรื่องของอาหารเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมแล้วก็เมนูหลากหลายจากมากมายหลายเชื้อชาติหลายภูมิภาคที่เดินทางมาที่นี่นะครับมาอาศัยอยู่ในอุดรเนี่ยนะน้องอ้อเคยไปไหม
0: จังหวัดอุดรธานีนี่ยังค่ะ
1: ยังเลย
0: ใช่ค่ะแต่น่าไปนะอยากจะไปที่จริงอยากจะไปให้ครบทุกจังหวัดเลย
1: 77ใช่ไหมจังหวัด
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ยังไงก็ต้องไปค่ะ
1: ตอนนี้กี่จังหวัดแล้วต้องถามแบบนี้ก่อนถึงครึ่งหรือยังถ้าบอกจะไปให้ครบเนี่ย30ไปยังตรงนี
0: ้ถึงแล้วค่ะถึงแล้ว
1: นะ
0: คะใช่ถึงแล้วค่ะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของสถานที่ที่เรานำมาแนะนำท่านผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ค่ะฝนตก และหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากเรื่องของน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วง
1: ใช
0: ่ค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนะคะหลังสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศโดยบางจังหวัดค่ะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะขณะที่อีกหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฤดูฝน2ช่วงนั่นก็คือฝั่งอันดามันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมค่ะภาคใต้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าทุกภาคนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงจุดจอดยานพาหนะนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมให้หน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันค่ะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำค่ะรัฐบาลนะคะยังได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงให้เพียงพอนะคะประสานทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงเตรียมระบบสื่อสารสำรองขณะที่หน่วยสาธารณสุขค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะหลังสถานการณ์คลี่คลายก็จะเร่งสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะที่จริงมีหลายพื้นที่นะทางภาคเหนือเองช่วงนี้ฝนก็เยอะค่ะฝนเยอะน้ำป่าก็เยอะเช่นกัน
1: ต้องระวังจริงๆช่วงฤดูน้ำของเขาแหละแล้วก็เป็นประจำชนิดทุกปีนะครับก
0: ็
1: ดูแลตัวเองดูแลบุคคลรอบข้างแล้วก็ระมัดระวังเตรียมพร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับตอนนี้มาคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันอาจารย์อยู่ในสายเพื่อจะคุยกันถึงการแพทย์แผนไทยการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยทักทายอาจารย์กันก่อนนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ดลยาวารีนะคะมาแทนอาจารย์สุพัชรินค่ะ
1: ครับมีน้องอ้อนะครับมาทักทายอาจารย์แล้วก็ส่วนของอาจารย์เองก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไปเปิดคลินิกในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงมีจดหมายจากผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ก็มีจดหมายจากผู้ฟังมาค่ะแล้วก็มีเรื่องของการส่งสวนไฟมาส่วนการเปิดคลินิกก็เปิดเป็นประจำทุกๆวันอังคารค่ะก็มีแฟนรายการเข้าไปเยอะค่ะหลายท่านก็ขอบพระคุณที่ไว้ใจนะคะบางคนก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยหิ้วขนมนมเนยหิ้วสมุนไพรเลยมาฝากก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอันนี้มีจดหมายเข้ามาด้วยแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรเข้ามาให้ค่ะคุณวันเพ็ญกันนิกรค่ะอินบุรีสิงห์บุรีส่งดอกมะลิคุณนราธิปแก้วเมืองคุณแม่แก้วแก้วบุญมาจากชัยปราการเชียงใหม่ส่งเป็นรากกระเทียมค่ะคุณปรีชาอมรรัตน์ค่ะจากลาดพร้าวกทมส่งเป็นรากชะพลูค่ะคุณเพ็ญสุขวงจอมชัยนาทฟ้าทลายโจรหนุมานประสานกายค่ะคุณเข็มชาติเพชรบูรณ์ค่ะหนุมานประสานกายค่ะคุณเกษณีพรมอยู่ค่ะบอกวันนี้ส่งสวนไทยมาให้ค่ะวีราชภูใบวรเพชรฟ้าทลายโจรดอกอัญชันแล้วก็มีของฝากอร่อยอร่อยจากพิจิตรมาให้คุณหมอด้วยค่ะคือกายศาสตร์ไทยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปแบ่งให้เจ้าหน้าที่กินตามแผนกแต่ละแผนกก็ได้ทุกแผนกนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็ท้ายนี้ก็อวยพรมาค่ะขอให้คุณหมอและทีมงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากคุณเกษณีคงอยู่ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณวิภาค่ะจากชลบุรีค่ะบอกว่าขอถามสั้นๆจะถามจะถอนรากชะพลูให้อาจารย์แต่เหลือต้นกับลูกส่วนใบเอาไปแกงกินอร่อยดี อยากรู้ต้นกับลูกทำยาอะไรได้บ้างอีกข้อคือ คราบเหลืองที่โคนฟันใช้สมุนไพรอะไรได้บ้างถึงจะหายแปรงฟันก็ไม่ออกบางคนบอกให้ใช้กิ่งข่อยมาขูดจะหายจริงไหมคะขอรบกวนถามเท่านี้ค่ะจัดรายการไปนานๆนะชอบฟังแข็งแรงทุกคนทั้งผู้จัดและผู้ฟังจากคุณวิภาชลบุรีค่ะก็ขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์กำลังจะถอนราชภูมาให้ก็เป็นสมุนไพรที่เราต้องการสูงอยู่ค่ะเพราะว่าหาซื้อตามช่องตลาดเนี่ยมันไม่ได้มันได้แต่ต้นมันได้แต่เถาได้แต่ต้นได้แต่ใบก็จะไม่ตรงกับสรรพคุณที่เราต้องการเพราะว่ารากเนี่ยมีสรรพคุณดีมากแต่ทีนี้เขาบอกมันเหลือไงคะเหลือต้นกับเหลือลูกส่วนต้นเนี่ยค่ะต้นของชะพูเนี่ยเราเอาไปแก้เรื่องของเสมหะในบริเวณช่วงอกเนี่ยดีเราก็สามารถเอาไปต้มก็ได้ค่ะจิบเป็นน้ำดื่มก็ได้หรือจะสับเป็นชิ้นเล็กๆทำให้แห้งแล้วก็ชงเป็นแบบน้ำชาดื่
0: ม
2: ก็ได้ก็ช่วยขับเสมหะขับลมในท้องได้เหมือนกันส่วนลูกมันเนี่ยค่ะลูกเนี่ยมันเหมือนยาชา
0: ค่ะ
2: เราจะเอาไปเคี้ยวกินหรืออะไรพวกนี้ลำบากมันก็เลยเก่งในเรื่องของการเก็บไว้ให้แห้งก่อนแล้วเวลาที่เรามีอาการระคายคอไอรู้สึกคันคอเจ็บคอแล้วก็เอาลูกมันสัก 4-5 ลูกค่ะมาบุคอแตกแล้วก็ต้มในน้ำจิบก็จะช่วยลดอาการระคายคอคันคอได้ดีแล้วก็ช่วยขับเสมหะ

0: แปรงฟันอมยาบ้วนปากอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้ส่วนนึงแต่ไม่สามารถทำให้คราบหินปูนหายไปได้เพราะฉะนั้นควรจะไปหาหมอขูดหินปูนออกเพราะว่าถ้าเราไม่ขูดออกเนี่ยเหงือกมันจะล้นพอมือเหงือกมันล้นฟันมันก็จะล้มมันก็จะเห็นนะคะพอผู้สูงอายุหลายคนที่ไม่เคยไปขูดหินปูนเนี่ยเหงือกเขาจะล้นแล้วฟันเขาจะยาวกว่าปกติฟันจะยาวกว่าปกติเพราะว่าคราบหินปูนอ่ะมันเจาะเหงือกจนกระทั่งเหงือกล้นทีนี้พอถามถึงเรื่องของข่อยข่อยเนี่ยเขาก็จะใช้กิ่งข่อยค่ะไม่ใช่เอาต้นข่อยนะเอากิ่งมันมาทำความสะอาดเทให้แห้งแล้วก็ทุบตรงปลายให้แตกแล้วก็จุ่มเกลือแล้วเขาก็ใช้วิธีการเป็นการแปรงฟันแบบคนสมัยก่อนทีนี้การแปรงฟันด้วยข่อยอะค่ะไอ้เชือกฟันมันก็หายไปรวมทั้งคราบหินปูนมันก็หายด้วยแต่มันก็จะแทงไปตามเหงือกเราแล้วมันต้องใช้เวลาในการขูดเนี่ยในการแปรงเนี่ยนานแต่ข่อยเนี่ยเขาเอามาใช้แปรงฟันนานแล้วก็จะมีสองต้นที่คนเอามาใช้แปรงฟันก็คือสีฟันกลันทาหรือคนเรียกว่าโกทาหรือคนทาเขาก็จะไปทำไม้ที่พัทธุดงอะค่ะท่านชอบเอาข้างหนึ่งแหลมข้างหนึ่งตีแตกๆแล้วเขาก็มาเขี่ยฟันเขาก็จะใช้จากไม้คนทาหรือกลันทาก็ใช
1: ้
0: ข่อยก็เนื้อไม้ก็จะอ่อนกว่าคนทาก็เลยชาวบ้านก็เลยเอามาแปรงฟันบางคนก็กัดพอแตกๆแล้วก็ถูฟันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ทางที่ดีแนะนำว่าไปขูดหินปูนกับคุณหมอค่ะก็ตามซอกเล็กซอกน้อยอะไรพวกเนี้ยคุณหมอก็จะขูดให้หมดแล้วก็ป้องกันเหงือกโรดกับฟันล้มด้วยนะคะไปขูดหินปูน6เดือนปีนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่บางคนก็ปีนึงขูดบางคนก็6เดือนขูดแล้วแต่ก็ปลอดภัยดีแล้วก็สุขภาพฟันก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะ
1: เคยเห็นในละครที่เป็นยุคโบราณค่ะอาจารย
0: ์
1: เหมือนกันเลยที่เขาเอาที่อาจารย์บอกเลยค่ะแล้วก็เอามาทุบๆแล้วก็มาสีฟัน
0: ใช่ๆแล้วก็คือจะเป็นเส้นๆค่ะแล้วเขาก็ฉีดสีผูไปตามฟันมันก็ช่วยได้ค่ะเป็นยาสีฟันหรือแปรงฟันของคนสมัยก่
1: อ
0: นก็ทำให้ฟันทนดีนะคะ
1: ค่ะ
2: โอ้การดูแลฟันนี่มีศาสตร์โบราณศาสตร์ดั้งเดิมเลยนะไม่ใช่สมัยใหม่แต่สมัยใหม่จริงก็เป็นศาสตร์ที่จะต้องเรียกว่าสนับสนุนด้วยเพราะว่าในสมัยนี้การขูดหินปูนก็มีความสะดวกแล้วก็ละเอียดได้ด้วยสามารถที่ทำได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะล่าสุดไปขูดหินปูนมานี่แป๊บเดียวเองนะอาจารย์นะฮะก็ถือได้ว่าไม่ยากจนเกินไปในการที่เราจะหมั่นดูแลรักษาฟัน
1: แต่ผู้สูงอายุก็มักจะกลัวการขูดหินปูนค่ะอาจารย์บอกว่ามันเสียวฟันแล้วก็กลัวรู้สึกกลัวเวลาเครื่องมือเขาเปียกใช่ไหมมีเสียงอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เทคโนโลยีก็ทำให้เราลดความกลัวลงไปได้นะฮะลองไปดูนะฮะเชื่อได้ว่าคุ้มค่านะกับการดูแลฟันของท่านเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นผลตามมากับเรื่องฟันก็มีเยอะเลยนะอาจารย์เพราะว่าฟันไม่ดีการเคี้ยวการอะไรก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลถึงกระเพาะอาหารนู่นนี่เลยอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องต่อไปนะ
0: ส่งผลถึงหัวใจด้วยนะ
2: หัวใจด้วยโอ้โห
0: หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าฟันในช่องปากปุไม่เป็นไร
2: ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ
0: เขาเรียกโรคปริทัน
1: ค่ะ
0: หนองในช่องปากเราในคอฟันเราโรคต่างๆนะเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันติดอยู่นะคะมันจะติดเข้าหลอดเลือดหัวใจมันก็จะทำให้เกิดอาการของโรคหัวใจหรือลิ้นหัวใจอะไรพวกนี้มีปัญหาตามมาด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟันปุปวดฟันมากมีหนองในโพรงฟันแนะนำว่าพบหมอด่วนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเหล่านี้ด้วยค่ะ
1: เรื่องของฟันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะ
2: ธรรมดานะ
1: มันอาจจะเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลย
2: ใช่โอ้โหนั่นคือเรื่องของฟันช่วงแรกช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายในส่วนของนี้เรื่องของการบริจาคสมุนไพรสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะเพราะว่าบางคนไม่มีทุนทรัพย์แต่ว่ามีแรงในการที่จะขูดสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเอามาบริจาคเราเนี่ยก็ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปร่วมบุญทำยาแจกให้กับคนไข้ทั่วๆไปก็สามารถส่งมาหาเราได้ที่ตู้ปน59ปนสคือปปนนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02 706 2610

0: ศูนย์เรารับราชพูรากระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกพิกุลดอกมะลิพวกนี้ค่ะก็สามารถบริจาคร่วมบริจาคกับเราได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวเราเปิดสายดีไหมครับน้อง
1: ค่ะ
2: เต็มที่เลยนะฮะตอนนี้ถ้า
1: พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไหมคะหรือว่าเปิดสาย
2: เปิดได้เลยเปิดได้เลยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคิดว่าผู้ฟังน่าจะพอจะมีในการที่จะอยากจะคุยกับอาจารย์แล้วเหมือนกันเรียกว่าประเดิมช่วงแรกก่อนนะสักเล็กน้อยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์022769718ที่ตอนนี้เปิดสายกันก่อนสำหรับสายแรกของเราในวันนี้คุยกับอาจารย์เนตดาวในเรื่องของการแพทย์แผนไทยปัญหาสุขภาพในเรื่องต่างๆนั่นเองครับสายว่างแล้วนะครับ022769718วันนี้เปิดกันเร็วเลยนะครับเพื่อจะได้คุยกันเต็มอิ่มกับอาจารย์เลยวันนี้
1: หรือว่าใครที่อยากจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถฝากคำถามถึงอาจารย์เนตรดาวได้เลยนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้มีคำถามจากคุณเฉลิมนะคะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าคนเราไม่ทานข้าวเช้าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: มันมีหลายกระแสนะคะเพราะตอนนี้มีกำลังนิยมที่จะก็คือการทำไอเอฟก็คือจุดบริโภคอาหารบางคนก็ไปทานตอนบ่ายหลังเที่ยงไปแล้วบางคนก็ทานตอนเย็นแล้วแต่ว่าใครจะหยุดบริโภคกี่ชั่วโมงแล้วก็บริโภคได้กี่ชั่วโมงก็เกิดขึ้นก็สามารถทำได้แต่คนที่ไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไอเอฟอะไรไม่ได้น
1: ะ
0: ก็ทำได้แต่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเราก็ไม่แนะนำ
1: ไม
0: ่แนะนำหรือผู้สูงอายุแล้วเนี่ยค่ะผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ไม่แนะนำก็คือทานอาหารให้ครบหมวดหมู
1: ่ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวมาคุยกันกับสายโทรศัพท์วันนี้มีมาแล้วสายแรกอุดรธานีนะครับจากอุดรธานีคุณจันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
0: ค่ะ
3: ผมเคยเป็นปวดฟันเหมือนกันแต่ว่าผมมียาดีครับ
0: เหรอดีจัง
3: หายเป็นปิดทิ่มทิ่งเลยครับ
2: มาแชร์สูตรยาใช่ไหมเนี่ย
3: เหมือนของบริษัทผมไม่อยากมงบริษัทชอบยาดีครับ
2: ครับ
1: อ๋องั้นไม่บอกดีกว่านะ ไม่บอกดีกว่านะ
3: ครับครับถ้ามีคนอื่นที่ไปออกอากาศโทรถามผมได้เลยครับที่ปวดปั้นเยอะน่ะ
1: ไม่งั้นพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะพิมพ์ทิ้งไว
2: ้
1: ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเผื่อว่ามีท่านไหนจะเปิดเข้ามาดูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณคุณจันนะครับ
1: ค่ะคุณจันมีอะไรจะสอบถามอาจารย์เนตรดาวไหมคะ
3: อาจารย์เนตรดาวคุณขึ้นผมเคยคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ย
0: ค่ะ
3: ผมเคยคุยกับอาจารย์อาจารย์เนตรดาวตัดเราจะไลฟ์ที่ครับ
2: ครับแต่วันนี้ยังไม่มีเรื่องเนาะ
3: ผมอยากบริจาคนะครับผมจะเอาใบชาปูหรือเอาราก
0: เอารากค่ะ
3: ไอ้มรพิษกันเยอะยันเยอะเลยจับพอบ้วนอ่ะผมจะซอยตากแห้งตากงตากในบ้านไม่ตากแดดใช่ไหม
0: ถ้าราชปูตากแดดได้เลยค่ะ
3: ตากแดดเลย
0: ได้ค่ะถ้าราชปูก็ตากแดดได้เลยค
3: ่
0: ะ
3: ปานันมรพิษเด็ด
0: มรพิษก็โดนแดดได้นะคะ
3: ต่างเดียวเหมือนกันเยอะได้ทำผมวันนี้เยอะนี
1: ่
3: เดี๋ยวผมจะทำผมไปบริจาคให
1: ้จะส่งมาหรือว่าจะมาเองคะ
3: ผมจะส่งไปทางงานไปรษณีย์นะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ได้จดไว้ไหมคะ
3: จดอะไรครับ
1: จดบริจาคได้ทางไหนอะค่ะ
3: เบอร์นี่ไม่ได้หรืออ
1: ๋อต้องตามที่อาจารย์แจ้งไว้เมื่อสักครู่อะค่ะบริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพมหานคร10260นะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ถ้าผมจำไม่ได้ผมพอเบอร์นี้ได้ไหม
1: อ๋อน่าจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงจดไว้ได้ไหมคะหรือไม่งั้นก็ย้อนฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะ
3: ผมขอเบอร์อาจารย์เนี่ยดาวดีกว่า ได้ไหม
0: โทรไปที่02ค่ะ
4: เดี๋ยวปัดตาก่อน
1: พร้อมไหมคะ
4: ยังหากระดาษอยู่ครับ
1: ค่ะถ้าใครจะบริจาคสมุนไพรนะคะก็สามารถบริจาคได้ทางตู้ปน .59 ปน .2 บางนากรุงเทพมหานคร10260แล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะ027062610ค่ะพร้อมไหมคะคุณจัน
4: ตู้ปน อะไรนะ
1: ตู้ปน .59 ค่ะ
4: ตู้ปน
1: .59 ค่ะปนสปปลานเนนแล้วก็สสารานะคะ
4: ปนส
1: บางนาค่ะ
4: บางนาก
1: รุงเทพมหานคร
4: ป
1: หนึ่งศูนย์สองหกศูนย์
4: อะไรนะ
1: หนึ่งศูนย์สองหกศูนย์ค่ะ
4: หนึ่งศูนย์สองศูนย์
1: 10260
4: 10อะไรนะ
1: 10260ค่ะ
4: 10260
1: ค่ะเบอร์โทรนะคะ02
4: 02
1: 706
4: 706
1: 2610ค่ะ
4: 6
1: ค่ะโอเคนะคะคุณจัน
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ยังคงเปิดนะครับ022769718นะครับ
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ022769718
2: คุณจิรพรถามว่าอาการรองช้ำเกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์โอ้มาจากหลายสาเหตุค่ะมันคือผังผืดส้นเท้าเรานี่แหละเราก็จะเรียกโรคนี้ว่าผังผืดส้นเท้าอักเสบมันเกิดได้ตั้งแต่นักกีฬาคนทำงานหนักคนที่ใส่รองเท้าไม่เหมาะสมคนที่มีน้ำหนักหรือคนที่ยืนนานอะไรพวกนี้ค่ะมันก็สามารถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันพวกนี้มันเป็นผังผืดที่ส้นเท้าเราเนี่ยม
2: ัน
0: มีหน้าที่คล้ายกับตัวกันกระแทกของกระดูกเท้าเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการยืนนานหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ยืนนานแต่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติเช่นเท้าแบนอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการของผังผืดส้นเท้าเนี่ยเกิดการอักเสบได้เหมือนกันก็หลีกเลี่ยงค่ะก็ถ้ามีน้ำหนักเราก็ลดลงมาหน่อยอย่าเดินเท้าเปล่าบนพื้นแข็งๆอย่างเงี้ยเลือกใส่รองเท้าที่มีพื้นหนาแต่มีความยืดหยุ่นสูงมันก็จะช่วยได้ค่ะ
1: อืมค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะคุณจำนงสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ผมอยากสอบถามว่าสมุนไพรตัวไหนที่ว่ารักษาโรคกดเอ้ยคุณแต่ได้บ้างครับ
0: อะไรนะคะ
1: รักษาโรคอะไรนะคะ
5: แผลกดทับครับ
2: เสียงดังหน่อยไหมครับคุณจำนง
5: แผลกดทับครับ
1: อ๋อแผลกดทับค่ะอาจารย
0: ์เอ๊ะยังไม่ใช่คนที่ส่งยาไปใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคืออย่างนี้แผลกดทับมันอยู่ที่ผู้ป่วยด้วยค่ะเพราะว่าต่อให้เราได้ยาดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยแผลกดทับเนี่ยมันจะเกิดกับผู้ป่วยติดเตียงผ
1: ู้
0: ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องคอยพลิกตัวทุก2ชั่วโมงไม่สามารถที่จะนอนอยู่ในท่าเดียวนานๆได้ถ้าเกิดแผลกดทับแสดงว่าการพลิกตัวเนี่ยค่ะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะทำให้เกิดแผลกดทับและแผลข้างนอกจะดูเล็กแต่ข้างในมันจะกว้างมากและสมุนไพรสำหรับแผลกดทับเนี่ยทำไม่เป็นทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยเอาอย่างนี้ไหมคุณจำนงคุณจำนงอ่ะเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ของคุณจำนงอ่ะไปไว้ที่หลังไมค์เพิ่งวางหูโทรศัพท์ไปไว้หลังไมค์เรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉินของที่เขาทำงานวิจัยอยู่เขาเป็นเจลสำหรับแผลกดทับโดยเฉพาะก็จะส่งไปให้คุณจำนงได้ใช้ดูเพราะว่ามีคนใช้หลายคนแล้วก็อาการดีขึ้นเป็นเจลก็จะส่งไปกระปุกใหญ่ให้คุณจำนงได้ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ไว้หลังใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจัดการส่งไปให้ต้องฝากให้คุณสุวัชรินทร์ช่วยส่ง
1: ได้
0: ส่งในไลน์กลับมาให้หน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะคุณจำนงเดี๋ยวฝากเบอร์แล้วก็ที่อยู่ไว้หลังไมค์นะคะ
5: ขอบคุณขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
1: ค่ะ
6: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานประการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
7: มีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: เฮ้อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
15: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 13:36 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
2: ยังคงเปิดสายกันนะครับ
1: รู้สึกว่าเมื่อสักครู่จะมีสายเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ไงจากจังหวัดระยองนะคะคุณบุญสมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
17: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
17: สว
0: ั
17: สด
0: ี
17: ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
17: ขอรบกวนท่านอาจารย์นิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
17: ผมเป็นอะไรไม่ทราบขอโทษนะครับที่รอบรูทวารเนี่ยครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดคล้ายหนังข้างคกเป็นตุ่มเล็กใหญ่ๆนะครับเป็น
0: บริเวณขอบทวารเหรอคะ
17: ครับผมคุณหมอครับข้างนอกนะครับแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันคุณหมอครับแต่ว่ารู้สึกเขาจะลามขึ้นมาเรื่อยจะใช้ยาอะไรทาดีครับคุณหมอครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะบริเวณปากทวารรอบทวารเนี่ยมันเป็นตุ่มเล็กๆหรือว่าเป็นติ่งเล็กๆคะ
17: เป็นตุ่มเล็กๆคล้ายๆหนังข้างคกของคุณหมอครับ
0: ไม่เห็นผื่นแล้วพูดลำบากจังเลย
17: มันเป็นตุ่มเล็กๆมากใหญ่มั่งเท่าเม็ดงามั่งใหญ่กว่าเม็ดงาหน่อยเนี่ยเป็นกลุ่มๆครับคุณหมอครับ
0: อยู่ระยองด้วยแล้วมีน้ำใสๆแตกออกมาหรือเปล่าคะ
17: ไม่มีครับคุณหมอไม่เจ็บไม่คันอะไรทั้งนั้นครับคุณหมอ
0: เอาอย่างนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะคะจริงๆอยากให้ไปพบหมอนะเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดจากผื่นอะไรกันแน่เพราะลักษณะผื่นเนี่ยมันจะบอกโรคแต่พอเราไม่เห็นผื่นมันบอกโรคลำบากแล้วบริเวณที่คุณบุญสมบอกเป็นบริเวณที่ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีเชื้อโรคสะสมเช่นเวลาเราขับถ่ายต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทีนี้ลองหาวิธีนี้ดูค่ะสามารถหาขมิ้นผงได้ไหมคะ
17: ขมิ้นผงเดี๋ยวจะไปหาตามร้านค้าน่าจะมีนะครับ
0: โอเคสารส้มล่ะคะ
17: สารส้มก็มีครับ
0: สารส้มนะเอาล่ะ
17: ครับผม
0: เราใช้วิธีเอาขมิ้นผงค่ะ
17: ครับ
0: ขมิ้นผงต้องสะอาดด้วยนะคะ
17: ครับผม
0: ต้องสะอาดนะเราใช้ขมิ้นผง2ช้อนโต๊ะค่ะ
17: ครับ
0: แล้วก็สารส้มตำละเอียด
17: เท่าไหร่ครับคุณหมอ
0: 1ช้อนชา
17: ครับผม
0: 1ช้อนชาเกลือเล็กน้อยค่ะประมาณปลายช้อนชา
17: ครับผม
0: เกลือนี่ใช้เกลือที่เราทำอาหารทั่วไปก็ได้ค่ะ
17: ครับผม
0: แล้วเอาทั้งหมดผสมรวมกันเข้ากันดีๆนะคะเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีป้าย
17: ครับ
0: ป้ายบริเวณหรือทาบริเวณที่เป็นนะคะบริเวณที่เป็นแล้วลองดูว่าอาการตุ่มพองนั้นน่ะตุ่มนั้นน่ะมันลดลงหรือยังนี่เป็นแค่อาการเริ่มต้นนะคะแต่แนะนำว่าควรจะไปพบหมอเพื่อให้เห็นผื่นให้ชัดเจนว่าผื่นเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สูตรที่ให้มันเนี่ยมันเป็นการกลางมันไม่รู้ว่าจะไปอันไหนแต่มารักษาโรคผิวหนังบางคนบางตำรับเนี่ยจะใส่กรรมฐานเหลืองลงไปด้วย
17: ครับผมครับ
0: กรรมฐานเหลืองเนี่ยกรรมฐานเหลืองก็คือเราจะต้องเอามาตำเป็นผง
17: ครับผม
0: ถ้าอยากให้ยาแรงขึ้นก็ใช้สักแค่ครึ่งช้อนชา
17: คร
0: ับ
17: ผม
0: กรรมฐานผงนะคะสีเหลือง
17: ครับผมครับผม
0: ครึ่งช้อนชาอันนั้นละค่ะแล้วลองทาดู
17: ครับ
1: ค่ะ
17: ผมทาขี้ผึ้งก็ไม่หายคุณหมอคำที่มีขายจำลองตลาดนะครับ
0: อ๋อค่ะ
17: แต่ว่าไม่เจ็บ
0: มันไม่คันไม่เจ็บก็
17: มาครับไม่คันไม่เจ็บคุณหมอครับ
0: ค่ะก็ดีก็โอเคแต่ว่าควรไปพบหมอนะเพื่อจะได้รู้อย่างถ้าเราได้เห็นผื่นอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าผื่นแจ้งโรคผื่นมันจะแจ้งโรคมันเองว่ามันเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นพอเราไม่เห็นผื่นเนี่ยมันก็เลยพูดลำบาก
17: ครับผม
1: ค่ะ
17: ม
1: ัน
17: เป
1: ็
17: นไข้หนักก็พบกับคุณหมอครับไปตุ่มเหมือนนะครับ
0: ค่ะ
18: ก็ระวังชั้นในที่เราใช้ด้วยนะคะบางทีเราแพ้ชั้นในแพ้ผงซักฟอกแพ้น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดผื่นได้เหมือนกัน
17: ครับผม
18: แล้วก็ระวังความอับชื้นด้วยค่ะ
17: ผมขอโทษนะผมเวลาถ่ายหนักทีไรก็ใช้จะดูนะทุกทีนะครับคุณหมอครับ
18: ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยซับให้แห้งค่ะ
17: ครับผมซับแห้งค่ะคุณหมอครับ
18: เพราะมันอับชื้น
17: ครับผม
1: ค่ะยังไงคุณบุญสมทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกนะคะ
17: ผมเดี๋ยวจะไปถอดทางโทรศัพท์แล้วก็ทำตามคุณหมอบอกกราบขอบคุณมาก
18: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาว022769718ค่ะ022769718ค่ะ
2: ครับคำถามจาก Facebook คุณคนเดินดินสุดธรรมดาถามว่าดอกดาวเรืองถ้าเอามาต้มกินเอาดอกสดมาต้มกินเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมครับอาจารย
18: ์แนะนำเป็นดอกแห้งดีกว่าค่ะเราเอาดอกแห้งมาแล้วก็ดึงดอกเอาดึงเกสรสีเหลืองๆออกแล้วก็กระจายฝึ่งในที่ร่มให้แห้งแล้วก็เอามาต้มหรือทำเป็นชาก็ได้ค่ะก็จะปลอดภัยกว่าบางทีสดมันมียางอะไรพวกนี้มันก็แนะนำว่าควรทำให้แห้งก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณกันธิกานะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหานะคะอาจารย์จะเอาต้นไม้ไปฝากอาจารย์ด้วยค่ะ
2: อ
1: าจารย์อยู
2: ่ก็วันอังคารก็ไปได้แล้วเป็นคลินิกอ
1: าจารย์อยู่ที่คลินิก
18: ไปได้ค่ะ
2: ทางกุศลกี่โมงนะครับอาจารย์ถึงกี่โมง
18: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: คุณพรพี่พรนะคะสวัสดีค่ะฝากถามอาจารย์ว่าเด็กอายุ10ขวบมีอาการต่อมทอนซิลโตถ้าไม่ผ่าตัดจะรักษาได้ด้วยวิธีใดบ้างคะเพิ่งจะตรวจเจอค่ะ
18: คือต่อมทอนซิลโตเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเป็นหวัดอะค่ะมันเกิดจากการเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้แล้วมันก็ไปติดเอาแล้วก็เชื้อที่พวกนี้ค่ะมันก็ทำให้ต่อมทอนซิลนั้นน่ะเกิดการอักเสบแล้วโตไม่ใช่โตเปล่าค่ะมันขวางการหายใจเด็กมันขวางการหายใจเด็กก็ทำให้เด็กนอนกรนหรือหายใจลำบากแล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้ปล่อยให้มันอักเสบมากๆเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงลิ้นหัวใจถึงลิ้นหัวใจก็อาจทำให้ลิ้นหัวใจแข็งพอมันแข็งมันก็จะรั่วแล้วก็เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วมันก็เกิดขึ้นได้ในเด็กทีนี้ไอ้เจ้าโรคทอนซิลเนี่ยพบมากสุดเนี่ยในเด็กอายุก่อน10ปีค่ะพอหลังจาก10ปีไปแล้วเนี่ยการทำงานของต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงแต่เราก็ยังเจอในผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากแล้วก็ยังมีการเกิดภาวะทอนซิลอักเสบได
1: ้
18: นี่การตัดมันเป็นการช่วยน้องในเรื่องของนี่อาจจะบอกว่าไม่อยากตัดก็อย่างที่บอกอะค่ะพออายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยโรคเหล่านี้มันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
18: ถามว่าตัดแล้วเป็นปัญหาอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนตามปกติสุขเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนี้ถ้ามันขวางการทางเดินหายใจน้องเนี่ยน้องจะหายใจลำบากค่ะแต่ถ้าอยากทีนี้เราไม่รู้ว่าคุณอะไรคุณพรเหรอคะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรายังพอมียาน้ำสำหรับเด็กช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าอยู่ไกลเกินไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นหวัดในเด็กเป็นเรื่องปกติที่มันต้องเป็นทุกคนค่ะเชื้อไรโนเชื้อหวัดเนี่ยมีเป็นต้องเป็นร้อยๆชนิดเพราะฉะนั้นเด็ก1คนเป็นหวัดได้เป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับอาจารย์
18: ใช่ค่ะของเราเนี่ยโดนมาละมาเป็นร้อยเหมือนกันค่
1: ะ
18: เราก็จะมีภูมิคุ้มกัน
2: แก่กล้าแล้วแต่ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนจุดที่เราเปราะบางคือตอนเด็กนั่นเอง
18: ใช่ค่ะ
2: พอพูดถึงต่อมทอนซินแล้วตอนนี้เปิดสายนะครับ022769718ระหว่างนี้ถามคำถาม Facebook ไปมาถึงต่อมน้ำเหลืองครับอาจารย์คุณชัยพุทธฝากถามว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบใต้คางครับอาจารย์ทำยังไงดีแก้ไข
18: ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอื่นก่อนค่ะเช่นถ้าต่อมน้ำเหลืองใต้คางอักเสบเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าฟันเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าฟันเราผุที่มันซ่อนอยู่ข้างในแล้วเราไม่รู้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงอะค่ะมันจะเกิดการอักเสบขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางไปหาต้นทางก่อนว่ามันมีอะไรอักเสบหรือติดเชื้ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณคางหรือเปล่า
1: ค
18: ่
1: ะ
18: ถ้าเจอเหตุผลเจอต้นเหตุได้เราไปรักษาต้นเหตุไอ้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางมันหายเองค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
18: ต้องหาต้นเหตุก่อนนะคะ
2: ต้นเหตุที่เป็นไปได้นี่คืออะไรบ้างครับอาจารย
18: ์ตั้งแต่ฟันเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการ
18: ตัดฟันนี่เนาะต้นเหตุก็ทำให้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางโตได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
18: แล้วก็ที่เจอเยอะที่สุดใต้คางก็คือเกิดจากฟัน
1: เนี่ยเราต้องไปตรวจฟันนะเป็นประจำเพราะว่าเวลาที่เรามีอาการอะไรมันจะได้เจอแล้วก็รักษาทันเนาะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: ฟันเป็นต้นเหตุของหลายๆโรคจริงๆนะครับอายังคงเปิดสายนะครับแหมเงียบไปนานทีเดียวนะฮะ022769718สายว่างแล้วท่านที่บอกว่าโทรไม่ติดเลยนะฮะตอนนี้เป็นโอกาสของท่านแล้ว
1: ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ022769718 022769718โทรมาตอนนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันค่ะ
2: ครับผมระหว่างนี้มีคำถามทางเฟซมาเรื่อยนะครับคุณพงษ์ชัยจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศนั้นป้องกันต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่าครับอาจารย
18: ์มันมีสารพวกกลุ่มไลโคปีนนะคะมันก็ช่วยป้องกันได้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่มะเขือเทศก็จะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ต้องดูในผู้ป่วยบางท่านที่เขาโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วหรือมีโรคไตอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะกินพวกกลุ่มมะเขือเทศที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันช่วยได้ค่ะเพราะสารตัวนั้นมันช่วยได้แต่ก็ต้องดูว่าเรามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าในการที่จะกินมะเขือเทศด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วยเนาะ
2: ครับคือถ้าโรคอื่นซ่อนอยู่นี่คือน้ำมะเขือเทศจะไปแสลงโรคนั้นใช่ไหม
18: อย่างผู้ป่วยอย่างผู้ป่วยโรคไตอย่างเงี้ยค่ะก็จะห้ามกินพวกสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองจัดเลยพวกนี้ในมะเขือเทศเนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงอยู่ถ้าในผู้ป่วยที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วหรือมีภาวะโรคไตอยู่แล้วเนี่ยการจะกินบริโภคมะเขือเทศเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะมันเป็นการพูดทางสาธารณะใช่ไหมคะ
2: ครับ
18: เราก็ต้องพยายามพูดป้องกันในคนที่เขาบอกป้องกันได้ช่วยได้แล้วมากินเนี่ยก็ต้องรู้โรคของเราด้วยว่าเรามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่ากับการที่จะกินผักผลไม้มันปลอดภัยนะคะ
2: ค
18: แต่มันจะไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วยบางโรค
2: สำคัญสำคัญแล้วโรคไตนี่ก็มีอาหารหลายชนิดทีเดียวนะที่ต้องหยุดเลยอ่ะคือแสลงคือค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างที่อาจารย์เล่ามาผักสีก็ได้น
1: ะ
2: ผักสีทั้งหลายนะอาจารย์โอ้
18: ค่ะสีต่างๆต้องคอยระวังได้แต่สีขาวๆนะคะ
1: บางทีสมุนไพรเนาะอาจจะถูกกับคนนี้แต่อาจจะไม่ถูกกับอีกคนแบบนี้ก็แล้วแต่ร่างกายของตัวเองด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
18: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โอ้ยังคงเปิดสายนะครับแต่ตอนนี้ยังเว้นว่างจากสาย
1: ไปได้ยินเสียงโทรเข้ามา
2: น่าจะมีเร็วๆนะ
1: ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ022769718นะคะ022769718ได้ยินเสียงโทรเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าทำไมยังไม่มีส่งเข้ามานะต้องรอกันสักครู่คุณพิสมัยนะคะบอกว่ารับฟังทาง AM 891ราชบุรีฝนตกหนักนะคะสาระของอาจารย์เนตรดาวดีมากๆค่ะ
2: ขอบคุณครับมีสายมาพอดีนะครับจากกรุงเทพมหานครคุณสายคุณ
1: บางอ่อน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามไอ้ขมิ้นชันเนี่ยเป็นโรคอะไรที่กินไม่ได้คะ
18: ขมิ้นชันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่จะติดในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะนิ่วในถุงน้ำดีอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะกินแล้วอาการท้องอืดเฟ้อเลยมันหายไปแต่เผอิญมันอาจจะไปติดบางอาการเท่านั้นเองเท่านั้นไม่มีอะไรกับอีกอันหนึ่งกรณีคนที่กินขมิ้นชันหรือคนที่มีอาการท้องผูกอยู่แล้วแล้วพอกินขมิ้นชันก็ทำให้อาการท้องผูกเพิ่มขึ้นด้วยก็มีอีกอย่างกรณีนึงที่เราคอยบอกผู้ป่วยเสมอก็คือการกินขมิ้นชันแล้วถ่ายการกินขมิ้นชันแล้วถ่ายมากถ่ายบ่อยถ่ายเยอะอันนั้นน่ะมันไม่ได้เกิดจากผลของขมิ้นชันเกิดจากเชื้อที่ปนเปื้อนในขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นไม้ลงหัวมันอยู่ใต้ดินสารอีโคไลก็คือจากอุจจาระนี่แหละจากอุจจาระนี่แหละมันปนเปื้อนอยู่ทำความสะอาดไม่ถึงไม่ดีมันเวลาเรากินเข้าไปไอ้เจ้าสารตัวอีโคไลเหล่านี้มันก็กระตุ้นร่างกายเราเห็นแล้วร่างกายเราโดนติดเชื้อร่างกายก็จะขับทิ้งมันก็จะเกิดอาการถ่ายเหลวท้องเสียเพราะฉะนั้นใครที่กินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าถ่ายเหลวท้องเสียเนี่ยเขาก็จะแนะนำมันอยู่ในบัญชียาหลักเลยค่ะให้หยุด
19: เดี๋ยวถามนิดนึงค่ะเห็นเขาบอกว่ามิ้นชันกับเรากินยาไขมันนี่เรากินไม่ได้เลยค่ะ
18: ขมิ้นชันกับยาลดไขมันเหรอคะ
19: ค่ะค่ะมันกินได้ไหมครับ
18: ก็กินได้นะคะถ้าเรามีอาการท้องอืดแต่เราจะไปกินขมิ้นชันเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดอ่ะ
19: ไม่เกี่ยวกันไม่ตรงไม่แล้วแต่ยาลดอาการท้องอืดช่วยย่อยกินยาไขมันก็สามารถกินขมิ้นชันได้ถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเลอะเปรี้ยวโรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็รับประทานได้แล้วพออาการท้องอืดท้องเฟ้อหายไปก็เลิกกินค่ะแล้วก็กินยาลดไขมันตามปกติ
20: ทำไม่ได้เลยครับกินไข
19: อะไรนะคะ
20: ขมิ้นชันกินประจำไม่ได้เลยครับ
19: ไม่แนะนำให้กินยาอะไรประจำอยู่แล้วยกเว้นยาที่คุณหมอสั่ง
20: อ๋อแล้วต้องกินยังไงคะไม่ประจำกินวันเว้นวัน
19: ถ้ามีอาการค่ะถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรอเปรี้ยวหรือมีอาการแสบกระเพาะอาหารก็สามารถกินขมิ้นชันได้ค่ะพออาการดีขึ้นเราก็หยุดกินแต่ถ้าอาการยังไม่หายเราก็สามารถกินต่อไปได้จนอาการดีขึ้นแต่ถ้าเรากินรักษาโรคกระเพาะอาหารควรปรับพฤติกรรมเรื่องของอาหารการกินอาหารที่มีรสจัดเกินไปย่อยยากแล้วก็การกินอาหารผิดเวลาไปปรับพฤติกรรมด้วยเพื่อไอ้โรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยมันจะได้หายไปถ้าเกิดจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ดูซิว่าเรากินอาหารที่ย่อยยากไหมเราเคี้ยวอาหารละเอียดหรือเปล่าแล้วก็ปรับพฤติกรรมไปด้วยถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้นานขึ้นอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็จะค่อยๆเบาลง
20: กินแบบผงหรือแคปซูลดีไง
19: ได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่อยู่ที่ต้องสะอาดด้วยนะคะต้องรักษาความสะอาดเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้ที่เขาฆ่าเชื้อแล้วอะไรพวกนี้เราก็จะปลอดภัยค่ะ
20: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณบังออนค่ะสวัสดีค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณสุทธินีนะคะบอกว่ากลางคืนค่ะเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นจากที่ขานะคะจากตาตุ่มขึ้นมาแนวกระดูกน่องควรจะทานอะไรดีคะ
19: เป็นตะคริวบ่อยเนี่ยต้องดูว่าเรากินยาค่ะอะไรด้วยหรือเปล่าเช่นกลุ่มยาขับปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะเรากินด้วยหรือเปล่าถ้าเรากินยาพวกกลุ่มยาขับปัสสาวะยาลดความดันอะไรพวกนี้ก็จะลดหรือยาเบาหวานพวกนี้ค่ะหรือคนเป็นเบาหวานก็จะเป็นตะคริวบ่อยเนื่องจากปัสสาวะมันบ่อยปัสสาวะบ่อยๆก็ทำให้เกิดการสูญเสียเกลือแร่ได
1: ้
19: ถ้าอยากกินแนะนำสมุนไพรที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยระบายได้อ่อนๆยาชื่อว่าตรีสมอประกอบไปด้วยสมอพิเทศสมอไทยสมอเทศพวกนี้ค่ะ3ตัวนี้เราสามารถเอามาต้มน้ำดื่มก็ได้ค่ะก็จะลดภาวะอาการสูญเสียเกลือแร่ก็คือสามตัวนี้ในแผนไทยบอกว่าเสมอกับเกลือสินเทาก็คือเกลือแร่นั่นแหละแต่เขาเป็นตัวเซฟเกลือแร่ไม่ให้ร่างกายสูญเสียมากเกินไปแต่ถ้าเกิดจากเป็นยาเกิดจากการเป็นเบาหวานปัญหาก็ตามมาทันทีก็คือคุณทำให้ค่าน้ำตาลมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าค่าน้ำตาลเพิ่มขึ้นมันก็จะปัสสาวะบ่อยขึ้นพอปัสสาวะบ่อยขึ้นตะคริวก็จะตามมาเหมือนเดิมแล้วก็ดูพัดลมว่าตั้งตรงไหนควรตั้งให้มันขนานกับร่างกายเราคือเป่าไปตรงเป่าและสายไปสายมาบริเวณลำตัวไม่อยากให้ไปตั้งปลายเท้าพอตั้งปลายเท้าก็จะเกิดอาการตะคริวได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะบางทีตั้งแล้วก็เป่าจ่อเนาะจ่อตรงปลายเท้าแบบนี
19: ้ใช
1: ่ค่ะ
2: ครับสายสุดท้ายนะน้องอ้ออาจารย์ครับคุณประเทืองจากจังหวัดสระแก้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
21: จะสอบถามหมอว่าปัสสาวะไม่ค่อยออกเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นไหมนอกจากต่อมลูกหมากโตอ่ะ
19: ส่วนใหญ่มาจากต่อมลูกหมากค่ะบางคนเนี่ยไปยืนอยู่พักใหญ่ๆเลยกว่าจะปัสสาวะได้พอปัสสาวะได้ก็เหมือนจะไม่สูดอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะปัสสาวะลำบากก็เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
21: เอ้ผมไป
19: แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือนิ้ว
21: ไปต้าสาวแล้วก็ไม่โตนะแต่ว่าไม่ค่อยออก
19: ลองใช้วิธีง่ายๆก่อนค่ะเราจะเอากระเป๋าน้ำแข็งค่ะกระเป๋าน้ำแข็งตั้งเหนือบริเวณหัวเหน่าเวลาที่เรารู้สึกว่าปัสสาวะไม่ออกอะค่ะเอากระเป๋าน้ำแข็งนะคะหรือจะเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็เอาผ้าห่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตั้งบริเวณเหนือหัวเหน่าตั้งบริเวณเหนือหัวเหน่าก็จะกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะออกมาได้ดีเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
21: มันมีสาเหตุจากกระดูกอะไรพวกนี้ไหมครับ
19: มีค่ะจากกระดูกปลายก้นกบค่ะกระดูกก้นกบจะควบคุมการขับถ่ายทั้งอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะ
21: ทีถ้าเราไปจะไปตรวจกับหมอเนี่ยควรจะตรวจกระดูกเพื่อตรวจต่อมลูกหมากก่อนด้วยยังไงครับ
19: ถ้าต่อมลูกหมากไปตรวจมาแล้วไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้บอกไม่เป็น
21: ตรวจแล้วไม่เป็น
1: ค่
19: ะ
21: งั้นต้องไปพบหมอกระดูกก่อนได้ไหมครับ
18: ก็ได้ค่ะตรงเพราะว่าฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะอะไรนะคะ
1: ค่ะคุณประเทืองพูดอีกครั้งนะคะ
21: ผมสงสัยว่ามันจะเกิดจากกระดูกก้นกบหรือเปล่าหรือว่ามีการปวดข้างล่างอยู
18: ่บริเวณก้นกบด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากระดูกปลายก้นกบอะค่ะสักข้ามเนี่ยพวกนี้มันควบคุมการขับถ่ายแล้วมันจะเกิดกันในนักดิ่งพระสุธาพวกยูโดและพวกนี้ค่ะก้นกระแทกก้นกระแทกแรงก็จะเกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันค่ะบางคนก็มีอุบัติเหตุเคยก้นกระแทกแรงๆมาก่อนก็มันไม่จำเป็นต้องปี2ปีหรือว่า 2-3 เดือนเป็น10ปีก็ได้ค่ะแล้วร่างกายมันค่อยๆพัฒนาสะสมมาเรื่อยๆก็สามารถดูได้ค่ะลองไปตรวจกับคุณหมอดูดีกว่าค่ะต้องหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงปัสสาวะไม่ออกแล้วก็ตรวจนิ้วด้วยก็ดีค่ะ
1: ค่ะ
21: ครับครับขอบคุณครับหมอครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณประเทืองนะคะก็ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อาจารย์เนตรดาวได้แนะนำไปดีกว่านะคะ
2: ครับ
1: เราจะต้องหาสาเหตุก่อน
2: โอ้แต่ปัสสาวะไม่ออกนี่ก
1: ็ถ้าแบบนี
18: ้
1: ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการดื่มน้ำน้อยแบบนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย์
18: เกี่ยวค่ะเกี่ยวการดื่มน้ำน้อยก็เกี่ยวค่ะและดื่มน้ำน้อยก็เป็นนิ่วด้วยค่ะปัสสาวะก็จะลำบากจากนิ่วสาเหตุของนิ่วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะดื่มน้ำต่อวันเนี่ยให้มันเพียงพออย่างขั้นต่ำก็ต้อง2ลิตร2ลิตรในคนที่ตัวสูงใหญ่นะคะต้อง2ลิตรเพราะคนตัวเล็กๆเด็กเล็กๆไม่ต้องถึง2ลิตรค่ะไม่ต้องถึง2ลิตรค่ะก็กินตามน้ำหนักตามอายุก็สามารถช่วยได้ค่ะ
1: ก็ลองดูนะลองปรับพฤติกรรมดูถ
2: ้
1: ายังไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุที่แน่นอนดีกว่านะคะ
2: นะครับอาจารย์ช่วงท้ายช่วงนี้อาจารย์ฝากไว้ถึงคลินิกและการบริจาคสมุนไพรนะครับ
18: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ซอยเพชรเกษม68ทุกๆวันอังคารใกล้แยกที่44เข้าซอยเพชรเกษม68มาหาแยกที่44ค่ะพอเห็นแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงปูนสีขาวยาวไปเลยค่ะคลินิกอยู่ในนั้นคันเดินเข้าไปจะเห็นว่ามีเก้าอี้ตั้งเรียงเป็นร้อยอยู่ในนั้น ก็สามารถเข้าไปได้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะทุกถ้าเป็นคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดเฉพาะทุกๆวันอังคารค่ะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรบริจาคได้ที่ตู้กน59ค่ะกนศบางนากรุงเทพ10260แต่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610เรายังอยากได้รากชะพลูรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ยังอยากได้อยู่ค่ะลูกพี่ลังคาสาถ้าท่านใดมีก็ขอบริจาคด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะค่ะถ้าใครที่มีสมุนไพรตามที่อาจารย์เนตรดาวแจ้งนะคะอยากจะบริจาคก็สามารถบริจาคได้เลยนะคะบริจาคกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับวันนี
18: ้
2: ได
18: ้
2: สาระความรู
18: ้
2: เช่นเคย
18: คร
2: ับพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
18: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟัง
1: ค่ะวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
23: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
7: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเตกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอทุ่งฝนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิอำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอดอนจานอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหคงอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจันมะอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอมายออำเภอปะนาวได้อำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 74%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอท่าฉางอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
3: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OICConnect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.thคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

are listening Easy Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: กล่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมาอยู่กันในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Data Center นะฮะโดยประเทศไทยตอนนี้เรากำลังจัดสมดุลการลงทุนระหว่าง Data Center หลังจากที่เงินลงทุนเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากนะแต่ว่าตัวโครงการของ Data Center นะครับจะใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน้ำเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันนั้นกลับสร้างผลงานโดยตรงได้ค่อนข้างน้อยนะครับจึงต้องพิจารณาว่าประเทศของเราเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากทรัพยากรที่เสียไปโดยข้อมูลระหว่างปี67ถึงปี69นะครับระบุว่า BOI นั้นอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน Data Center และบริการคลาวด์ไปแล้วกว่า42โครงการและมีเงินร่วมลงทุนมากกว่า 750,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามนะครับ TDR ประเมินว่า Data Center ขนาดใหญ่นั้นจะใช้เงินลงทุนประมาณ 33,000 ล้านบาทอาจมีบุคลากรดูแลระบบเพียงแค่50คนแต่ว่าจะใช้ไฟฟ้าปีละ 1,140 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงและใช้น้ำประมาณ 2,550 ล้านลิตรต่อปีเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าและน้ำของประชากรประมาณ 1.3 ล้านคนอีกทั้งเงินลงทุนส่วนหนึ่งก็ยังไหลออกไปกับการนำเข้าเครื่องจักรและระบบจากต่างประเทศ BOI จึงเตรียมปรับเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนใหม่โดยจะคัดกรองอย่างเข้มข้นใน4ด้านได้แก่ประโยชน์ของประเทศที่จะได้รับและการสร้างบุคลากรไทยความพร้อมด้านพลังงานการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทางรัฐบาลยังมีแนวคิดที่จะกระจายโครงการออกจากพื้นที่ EEC โดยเสนอพื้นที่บริเวณเมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ามีพื้นที่และแหล่งน้ำรองรับแต่ว่ายังต้องพิจารณาเรื่องผังเมืองชุมชนการใช้ประโยชน์ที่ดินและความต้องการของพลังงานหมุนเวียนของนักลงทุนทางภาคเอกชนมองว่าแม้ Data Center จะสร้างงานโดยตรงไม่มากแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและอาจช่วยต่อยอดธุรกิจคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์ชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หากมีการเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการไทยดังนั้นตัวเลือกของไทยไม่ใช่แค่ว่าควรรับหรือปฏิเสธ Data Center แต่เป็นการคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและกระจายผลประโยชน์กลับสู่เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ECE Insight.
1: บริษัท JRW Utility หรือ JR ผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมองเห็นโอกาสรับงานใหม่จากแผนการลงทุนของกระทรวงพลังงานกว่า 31,000 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและขยายระบบสายส่งไฟฟ้าในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การลงทุนดังกล่าวมีเป้าหมายรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากธุรกิจ Data Center ซึ่งกำลังขยายการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC และเป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานในระดับสูงโดยนายสุรเดชลิศรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JR ระบุว่าแผนดังกล่าวถือเป็นโอกาสของบริษัทเนื่องจาก JR มีความเชี่ยวชาญด้านงานสายส่งและติดตั้งระบบไฟฟ้าอยู่แล้วและคาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนงานของภาครัฐจากปัจจุบันที่มีอยู่แล้วประมาณ 10% โดยลูกค้าหลักจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้บริษัทยังมีโอกาสรับงานจากกลุ่ม Data Center โดยเฉพาะนักลงทุนจากยุโรปซึ่งปัจจุบัน JR ยังไม่มีงานในกลุ่มนี้หากได้รับงานเข้ามาจะช่วยเพิ่มมูลค่างานในมือที่มีอยู่ราว 5,000 ล้านบาทสำหรับในปีพ.ศ. 2569บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 10% ถึง 15% จากปีก่อนโดยงานในมือจะทยอยรับรู้รายได้ภายในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้าพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวหรือ Green Energy เพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตโดยรวมแล้วบริษัท JR คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนขยายระบบไฟฟ้าในพื้นที่ EEC การเติบโตของ Data Center และการลุกธุรกิจพลังงานสีเขียวซึ่งอาจช่วยให้ผลประกอบการปีนี้กลับมาเติบโตโดดเด่นได้ตามแผนการสำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์จะออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการซึ่งขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขนาดทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
12: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกู่จับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงอำเภอโจดันสินอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอพลทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรอำเภอไวทับทันอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอโนนารายอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอลำปลายมาสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอปะนาวเรอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลงส่วนความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
6: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่นหากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้นตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
5: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าต่างประเทศจับตาทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
9: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้น ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา14นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอบ้านดุงอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอนนสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอบ้านฝางอำเภอโคกโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานอนนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอุ่นอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำจะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภออุดมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทัยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอบ้านด่านอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอนาโพอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอบันเลงสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอเคียนซางอำเภอพนมอำเภอพุนพินอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองหลายจังหวัดพังงาส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางนาพระโขนงประเวศราชกระบังหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางเขนคณะยาวบึงกลุ่มสะพานสูงบางกะปิสวนหลวงวังทองหลังลาดพร้าวจตุจักรห้วยขวางดินแดงพญาไทราชเทวีดุสิตบางซื่อบางพลัดตลิ่งชันตะวีวัฒนาบางแคหนองแขมภาษีเจริญบางกอกน้อยพระนครปทุมวันบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกคาดว่ายังปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครโดยฝนตกหนักยังคงปกคลุมบริเวณเขตสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกบางทองหลางบางกะปิประเวศสวนหลวงบางนาราชกระบังคลองเตยพระโขนงจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีจังหวัดนครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นกลุ่มฝนตกหนักส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณเขตหนองจอกประเวศสวนหลวงบางนาลาดกระบังพระโขนงมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกส

ันเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้รถ

คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ค

0: กะเฮิรตซ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธี

ทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruits
โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับโดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruitsและสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destination ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือeKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธินั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ 4,200,000 คนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้อง
และช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไงล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45ต่อ55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ 55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70ต่อ30แล้วครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่หนึ่งถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่สองปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยาพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านขำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอึ่งในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่งปลูกหญ้าแฝดและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพัฒนาดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการโดยกรมป่าไม้ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโครซ่าในกล้ามไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่าเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปี

0: มหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพ.ศ. 2562จากสำนักงานกพร.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาด้วยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านความน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอย

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
1: ตำบลขอเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เฮ็ดให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮ็ดให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยดีปานใดนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงมัน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับสมัยนั้นเพิ่นดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชเสวนีว่า1ก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่านี่เจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมกับเฮ็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลขอเหนือเฮาดีขึ้นเป็นลำดับครับ
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็น7หมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการแต่นี่ขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แช่บ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมาก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ผู้ลางคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีนี่ครับเจ็บเนี่ยได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่เป็นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเฮ็ดมันเกิดหลายก็มีรายได้ขึ้นมานะครับภาพรวมก็คือ1ข้าเจ้าก็เข้าไปข้าเจ้าก็มีจิตสํานึกล่ะครับว่าเออมาป่าหนองมันนี่ได้กินเฮ็ดเราก็ควรรักษาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูป่านี่แหละครับเอาเฮ็ดหยังเอาเฮ็ดซอยกันจังซี่ประมาณนี้แหละครับ
3: ตะกี้พวกแม่กันบ้านป่าขาดงเนาะบ่มีรายได้เนาะเจ้าพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้กันรู้สึกว่าดีใจหลายใช่บ้านกับมีความตื่นตัวแบบว่าได้เบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนั่นนี่เขาจะเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเขาต้องเฮ็ดจังใดพัฒนาไปจังใดสิเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยั่งสางรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้สิเดี๋ยวมีเขามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะปีก่อนก็มีส่งนอกส่งหยังนำสิไปจีนไปอเมริกาพวกเฮ็ดพวกไข่มดแดงเฮานี่ค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะก็อยากให้ประชาชนคนไทยไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นฟ้าพ่อแม่กับอยู่นี่กับพากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะตะกี้กับเพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมือนี่แม่กับสิสนองเงินโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีพชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วทรงต่อมือให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ
4: เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าตาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดงมันชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าตอนนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยมีการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนน้ำเกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนี้มีแผนการผลิตของป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปีก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตาเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรครับก็แต่มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมสองก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกำหนดอย่างไข่มดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็จะกำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่20บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจำหน่ายไปแล้วมีผลกำไรโดยการตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีนี่ก็จะมีการนำมาจัดสรรเฉลี่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินผลิตอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าและก็เป็นเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เรือนหนองเอิงเนื่องมาจากพรมดินะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนอื่นสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายกับสหกรณ์หนองอึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับ
4: และนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลคอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระราม
7: มิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
12: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
13: นายพระดอนเจษนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมท.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบหมายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเออย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
14: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือโนมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้โนมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
4: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ว่าทำไมบัญชีโดนแฮกเงินหายหมดเช็ด
1: สวัสดีครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลพิเศษเพียงโอนเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
2: รู้ไหมแค่แชร์ข่าวปลอมรอบตัวออนไลน์หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือถูกปรับเป็นแสน
3: มีสติอย่าตกเป็นเหยื่อและอย่ากลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองหยุดคิดก่อนคลิกหรือแชร์
4: อาชญากรรมทางดิจิทัลมีโทษจริงปฏิบัติตามกฎหมายสังคมออนไลน์จะปลอดภัย
0: คิดก่อนโพสต์เช็คก่อนแชร์ใช้เน็ตจะปลอดภัย
4: ด้วยความห่วงใยสวท.จันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์
2: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
4: ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจำวันของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำผิดทางดิจิทัลอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณและคนรอบข้าง
3: อาละมั่นลิขสิทธิ์การจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้คุณถูกดำเนินคดีได้ควรระมัดระวังและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและถูกต้อง
4: ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเพียงแต่คุณทำตามกฎหมายและใช้งานสื่อดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกันเถอะครับ
5: เรื่องบนเตียง
6: ป้าข้างบ้าน
5: บุพการีที่เคารพ
6: รับลมคมไทย
5: เอาดีเข้าตัว
6: จันเจ้าขา
5: เกษตรเงินล้าน
6: ช่างประจำบ้าน
5: อังกฤษติดปาก
6: ฟังจีนไปด้วยกัน
5: และคนคุยข่าวพอดแคสต
6: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังนะ
5: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
6: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
5: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อคุยกันให้กระจาย
2: คุยอะไรกันเหรอ
1: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบริการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีอยู่กับผมต้องใช้มีทับทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับในบรรยากาศที่ต้องบอกว่ามีฝนตกโปรยปรายลงมานะครับนอกห้องส่งเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวที่จะนำมาเสนอท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ท่านลงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีลงมาดูในเรื่องของโครงข่ายด้านการคมนาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งทางบกการขนส่งทางน้ำรวมไปถึงนะครับในเรื่องของการขนส่งทางรางนะครับซึ่งก็จะมีการบูรณาการเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จันทบุรีที่ตราดให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงรองรับเรื่องของการเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วก็ไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในส่วนของการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับกับคุยสบายได้ประเด็น

0: ื่องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 8นาฬิกากับอีก22นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติติดตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบริการการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วและทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางระบบ AM นะครับที่1125กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการลงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับมาติดตามเรื่องของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม2โครงการใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับโครงการแรกเป็นโครงการศึกษาความเหมาะสมสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีนะครับต่อเชื่อมถนนจุลต่อเชื่อมถนนเฉลิมบุรพาชนทิศนะครับซึ่งถนนนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เดินทางไปที่บริเวณบ้านมักกะจันะครับซึ่งเป็นจุดที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างการก่อสร้างจากบริเวณถนนบุรพาชนทิศอำเภอแหลมสิงห์มาบริเวณตำบลพื้นที่บางกะจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพื้นที่เนี้ยมีในส่วนของการดำเนินการนั่นก็คือในเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมนะครับซึ่งทางจังหวัดแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีแนวคิดที่จะมีการก่อสร้างสะพานนะครับบริเวณนั้นระยะทางประมาณสัก500เมตรนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่าง2อำเภอ2ตำบล2อำเภอก็คืออำเภอแหลมสิงห์กับอำเภอเมืองแล้วก็2ตำบลก็คือตำบลบางกระจักกับตำบลบางกระชัยนะครับของอำเภอแหลมสิงห์นั่นเองนะครับหากมีการดำเนินการก่อสร้างได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเราอยู่

ู่ในพื้นที่ของอำเภอแหลมสิงห์อยู่บริเวณถนนเฉลิมบุรพาชลทิศนะครับจะเดินทางเข้ามาตัวเมืองจันทบุรีจะมีระยะทางประมาณสัก40กิโลเมตรแต่ถ้ามีสะพานในการที่จะต่อมาโดยตรงนะครับบริเวณบ้านบางกระจ่างนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยลดลงนะฮะลดลงจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง10กว่ากิโลเมตรก็จะทำให้เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเรื่องของการคมนาคมขนส่งด้วยนะครับนี่คือจุดแรกนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปช่วงบ่ายนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปที่บริเวณสี่แยกแสลงนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่การคมนาคมค่อนข้างที่จะติดขัดโดยเฉพาะในช่วงของหน้าผลไม้นะครับหน้าผลไม้พื้นที่นี้นะครับก็มีในส่วนของการที่จะมีแนวคิดแล้วก็มีโครงการแล้วนะครับในส่วนของการที่จะสร้างรูปแบบของสะพานหรือว่าอุโมงค์ลอดบริเวณนั้นเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสามารถที่จะระบายได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นลดการสะสมรถที่ติดบริเวณนั้นนะครับซึ่งในช่วงต้องบอกว่าในช่วงที่เป็นช่วงหน้าผลไม้เนี่ยบริเวณนั้นการจราจรค่อนข้างที่จะสาหัสนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เย็นๆเป็นต้นไปเพราะว่าจะมีรถของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาอยู่แล้วมีรถในส่วนของรถที่มีการบรรทุกผลไม้นะครับที่วิ่งเข้าออกรวมไปถึงจอดอยู่บริเวณนั้นเพื่อที่จะรับซื้อเรื่องของผลไม้รับซื้อเรื่องของทุเรียนนะครับนี่เป็นจุดหลักๆที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาดูนะครับแล้วก็เดินทางมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของการขนส่งทางรางนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้รถไฟรางคู่เนี่ยก็มาถึงที่ระยองแล้วนะครับก็มีแนวคิดแล้วก็มีการที่จะผลักดันให้รถไฟทางคู่เนี่ยมาถึงจันทบุรีไปจนถึงตราดซึ่งก็มีแนวคิดมาหลายยุคหลายสมัยถ้าผู้ฟังถ้าติดตามรับฟังกันท่านรองนายกรัฐมนตรีวิพัฒน์ก็อยากจะมีการผลักดันนะฮะในส่วนของรถไฟหลังคู่ให้มาถึงจันทบุรีเพราะว่าจะส่งผลดีเรื่องของการคมนาคมทางรางแล้วนะครับส่งผลดีเรื่องของการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าจันทบุรีเป็นเหมืองเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสร้างรายได้เนี่ยหลายแสนบาทนะครับต่อปีหากมีในส่วนของการขนส่งทางรางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะส่งผลดีต่อการขนส่งเรื่องของผลไม้แล้วก็ที่สำคัญท่านพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเทรนเรื่องของการท่องเที่ยวนะด้วยรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งเทรนที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าการท่องเที่ยวที่มีรถไฟเนี่ยเป็นปัจจัยในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับการเดินทางในรูปแบบอื่นๆท่านพูดแบบนี้นะครับหากมีการผลักดันให้มีรถไฟทางคู่มาจนถึงตราดมาถึงจันทบุรีได้เนี่ยก็จะเป็นเทรนอีกเทรนหนึ่งที่จะได้รับความนิยมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนั่นเองก็ส่งผลดีทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรื่องของการขนส่งทางด้านการเกษตรด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่เดินทางนะครับมาติดตามเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและเรื่องหลักๆท่านผู้ฟังมีการสำรวจนะครับโดยมีการสำรวจนะจากท่านสสที่อยู่ในพื้นที่นะครับท่านสสทั้ง3คนก็จากการเดินทางจากกรุงเทพมาจนถึงจันทบุรีเนี่ยมีแยกค่อนข้างเยอะนะครับ23แห่ง23แยกนะฮะจนมาถึงจันทบุรีจันทบุรีก็จะมีอยู่ประมาณสัก10กว่าแยกหากการเดินทางมันติดขัดไม่สะดวกต้องติดเรื่องของรถที่ติดเรื่องของแยกต่างๆเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าบางทีจะส่งผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวถ้ามีการลดจำนวน
แยกลงหรือว่ามีการสร้างสะพานสร้างอุโมงค์เพื่อที่จะให้การจราจรหรือว่าการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของเส้นทางการคมนาคมที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจันทบุรีแล้วก็ในพื้นที่ของภาคตะวันออกนั่นเองนะครับก็ติดตามโครงการเหล่านี้นะครับในเรื่องของความคืบหน้าต่างๆก็จะมีการรายงานให้ท่านผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังกันต่อไปนะครับ18 นาฬิกากับอีก30 นาทีช่วงนี้เราพักกันสักอีก1 ช่วงกับท่านผู้ฟัง

เด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

วันนี้คุยสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกาผ่านขึ้นอ่าวไทยบุรพาวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมได้ทีมงานนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมตะพันรองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจะทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเชียบสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางโดยจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี ื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองงบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
9: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้าม

0: และการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นโดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ452สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ

0: 24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณทุชครับรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระดูแลเพจสถานีวิทยุ ขออภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะทางเพจคุณอัครเดชคำพิระดูแลอยู่นะครับให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะครับนี่คือแวดวงกีฬานะครับในวันจันทร์นะครับเราเจอกันในวันนี้ก็นำผลการแข่งขันว่าดวงของกีฬานะครับในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็เริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเราไปแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026สนามที่2นะครับที่เชียงใหม่นะฮะเราอันดับที่17ของโลกแชมป์เอเชีย3สมัยแชมป์ 4 เกม17สมัยแชมป์รายการนี้9สมัยนะเอาชาวเวียดนามนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยทีมอันดับที่32ของโลกไปนะครับ3เซตรวดนะครับซึ่งโค้ชออนกิติพงษ์ไรต่อเกียงไกรเนี่ยใส่ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับนะก็จะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พยาโกกรัมท่าดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาชชุดอมโมกศรีสัสิภาพรจันทวิสูตรพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็กัญญารัตน์คำวงนะครับไทยชนะไปนะครับ25 20 25 10และ25 15นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีคัพ2026นะครับที่สนามสมโพชเชียงใหม่700ปีนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้เหรียญเงินนะประวัติศาสตร์ชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ1เซตนะครับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับใน 3-2 นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับก็คือสติภาพรจันทร์วิสูตรนะครับแล้วก็ตบนะตบก็มีสติภาพรก็ได้รางวัลไปด้วยนะฮะแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะเอียโลเร่นะครับนะบล็อกนี่นะนะครับบล็อกนะครับก็ทดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็มีเวียดนามทานทรีบิทชุยนะครับแล้วก็มีเบสเซตเตอร์นะก็จะเป็นพรพันธ์เกิดปราดที่รางวัลไปนะครับรายการต่อไปของสาวไทยก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่เมืองเฉินจินประเทศจีนนะครับไทยอยู่ในฐานะแชมป์เก่าอยู่กลุ่ม B นะร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้เนี่ยทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับแชมป์นะครับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028แล้วก็ทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027นะทันทักดาวนึกแจ้งแล้วก็พรพันธ์เปิดเกิดปราดนะฮะ2ผู้เล่นตัวหลักของเราก็บอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องแก้ไขเพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเป้าหมายคือต้องไปถึงรอบชิงให้ได้และคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายคือแชมป์เอเชียเราจะได้ไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัตินี่คือเป้าหมายสูงสุดของทีมชาติไทยนะครับนะพูดถึงตำแหน่งแชมป์ CV ครับนะทั้ง2เล็กที่ผ่านมาแข่งมาตั้งแต่ปี2019เดือดไทยได้แชมป์ตั้งแต่ปี2019เนี่ยได้แชมป์ทั้ง2เล็กนะครับปี2022แข่งเล็กเดียวได้แชมป์ปี2023เราก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะเล็ก1เล็ก2ปี2024ก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะเล็ก1เล็ก2ปี2025ปีที่แล้วเนี่ยแชมป์เล็กแรกเล็ก2ที่เวียดนามแชมป์นะครับแล้วก็ปีนี้ปี2026นะไทยได้ทั้งเล็ก1และเล็ก2นะครับนะกลับมาที่เรื่องของยกน้ำหนักนะครับผู้ฟังครับเรื่องของยกน้ำหนักนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก่อนหน้านั้นเราได้มาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับจากนุ่นนฤมลวงหาจักรเยาวชนหญิง49กก.นะครับและล่าสุดนะครับเราก็ได้อีกเหรียญนึงนะครับในน้ำหนักรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นะครับน้องพลอยครับนัชชาแก้วน้อยนะครับในท่าสแนทนะครับทำได้อยู่ที่82กิโลนะครับเหรียญทองแดงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับส่วนคริสอันเจิร์กจบที่107กิโลคว้าเหรียญทองสำเร็จนะครับน้ำหนักรวมแซงไปที่189กิโลกรัมคว้าเหรียญทองนะครับคว้ามา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เราคว้าไปแล้ว4ทอง1เงินและ1ทองแดงนะครับวันนี้นะครับนักกีฬาของเรานะครับก็จะลุ้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุวชนชาย70กิโลกรัมนะนันทวุฒิ พวงบุปผานะครับก้องล่าพรมดวงสีนะฮะยุวชนชายเยาวชนชาย75กิโลกรัมแล้วก็เยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A เยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับ11สิงหาคมก็จะมีรุ่นยุวชนชาย70กิโลกรัมนะครับวิชยะปทุมตาเนี่ยรอลุ้นกันรวมถึง12สิงหาคมนะเรามีประชาชนชาย95กิโลกรัมนะครับมีประสิทธิ์จอมเดชพิชยะนะครับนะแล้วก็มีเยาวชนหญิง69กิโลกรัมนะครับทางด้านของณัฐนิชาการเกษรอเชียร์สำหรับทีมเยาวชนและยุวชนของไทยที่ไปแข่งขันกันนะครับชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026รายการนี้เงินรางวัลกว่า 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อัสสานประเทศเกาหลีใต้นะครับรอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่นะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับมูนากานานะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับมือ30ของโลกจากจีนก็คือหลิวยี่กับหวังติงนะครับเข้าชิงนะฮะในเกมแรกชนะไปก่อนสนุกนะครับ21ต่อ17ครับมาในเกมที่2เล่นกันสูสีแล้วก็โอ้โหไปแพ้ในช่วง2แต้มสุดท้ายนะนะครับแพ้ไป19ต่อ21นะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะครับมาลุ้นในเกมที่3นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยทางด้านของคู่ของจีนเนี่ยเขาคมกว่าแม่นกว่าครับเหนียวกว่าด้วยชนะไป21ต่อ14นะครับเราก็ได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับแต่ว่าเป็นการได้เข้าชิงรายการโคเรียมาสเตอร์นะครับเป็นการเข้าชิงรายการครั้งที่2ของคู่ของอันนากับมูนานะฮะในต้นปีเนี่ยไปคว้าแชมป์รายการแคนาดาโอเพ่นมานะฮะแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็มาก็ได้รองแชมป์รายการนี้นะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขัน9คนในการแข่งขันวินเซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชียเทคโน293อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับแข่งขันกัน 1-9 สิงหาคมนะคุณพัฒนาบุญสวัสดิ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟบอกว่าทีมโตขึ้นของไทยก็คว้ามาได้1แชมป์แล้วก็4รองแชมป์นะครับซึ่งรุ่นที่ได้แชมป์นะก็รุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับน้องปาล์มสุภชัยเชื้อตาทองนะครับจบอันดับที่1คว้าแชมป์มาครองนะครับส่วนที่รองแชมป์ก็มีปาร์คนะครับสุภโชคเชื้อตาทองอันดับที่2รุ่นทั่วไปชายนะจ่ายิ้มนาวินสิงห์สวัสดิ์จบที่2รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีอุ้งอิงครับก่อนกัญญาปานทองจบที่2นะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาของเรานะสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟนะครับส่งนักกีฬาเพื่อนไปเตรียมแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกม2026ในเดือนตุลาคมนี้ที่เซเนกัลนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาซีเกมในปีหน้าที่มาเลเซียเนื่องจากสนามแข่งขันนี้นะเป็นสนามเดียวนะสนามเดียวกันเลยที่มาเลเซียใช้ในการแข่งขันวินเซิร์ฟนะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะเสาร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมาในศึก RWS นะครับในศึกของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก็เป็นการต่อยกันธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามีคู่เอกที่เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพลันชัยฮะแชมป์คนปัจจุบันเจอกับกัปตันเพชรยินดีอะเคเดมี่นะจอมเก่านะซึ่งแหมชกบางทีก็กลับมาชกบางทีก็แขวนนวมบางทีก็กลับมาชกใหม่นะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยดามพลันชัยก็ชนะไปขาดลอยนะครับ49ต่อ46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้แต่ว่านะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่เข้าไปชูมือและมอบแชมป์เข็มขัดคาดเข็มขัดให้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินทางมาชมแล้วก็ขึ้นมาคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างระหว่างดามพลันชัยนะครับด้วยตัวเองนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ได้เห็นด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะผู้นำประเทศนะครับขึ้นมอบเข็มขัดแชมป์เวทีมวยราชดำเนินนะก็ถือว่าเป็นเกียรติ ขอไปนะครับเป็นเกียรติประวัติอีกอย่างยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งนะของแชมป์เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะผู้บริหารเวทีมวยราชดำเนินนะโปรโมเตอร์ก็ดีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการมวยคงจะได้คุยกับท่านนายกแหละนะครับปัญหาเรื่องของวงการมวยปัญหาเรื่องของการตัดสินเรื่องของพนันอะไรต่างๆนะครับเรื่องของมวยนะจะได้คุยกับท่านนายกนะอาจจะรับทราบข้อปัญหานะเราจะได้เห็นเรื่องของมวยไทยในอนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเรื่องของจักรยานนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5นะครับเมื่อวันที่9 สิงหาคมเมื่อวานนี้นะฮะเป็นการแข่งขันประเภทโรดเรซนะครับถนนนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับคุณสุนีบุษสัพพันธ์นะครับแล้วก็มีทางด้านของท่านนายอำเภอสามเงาคุณบุญเหลี่ยมตาคำนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลคุณประสิทธิ์อุปชิตนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับที่มาร่วมกันนะครับในทั้งเปิดการแข่งขันนะประเภทถนนแล้วก็มอบรางวัลนะครับตัวแทนของสมาคมกีฬาจักรยานก็คือนาวาเอกทิตพรน้อยรักนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสนามที่5สนามสุดท้ายคะแนนสะสมจะเบิ้ลคูณ2นะครับแล้วก็งานใครเป็นการวัดกันว่าใครจะได้แชมป์และครองถ้วยพระราชทานนะครับโรดเรซชาย104กิโลเมตรเนี่ยแชมป์เป็นของอาทิตย์บุลาดนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากทีมรู้ใจอินชูแรนซ์นะครับสนามแรกมาคว้าแชมป์นะครับ3 2 3 4ไม่มานะครับเพราะว่าแข่งอาชีพอยู่ยุโรปนะครับมาแข่ง3ที่5กลับมาคว้าแชมป์นะครับโอ้โหนะดูเดือดมากนะครับที่2อภิสิทธิ์สุพรรณทีมชาติไทยจากทีมเชียงบุรีนะครับแล้วก็ที่3สราวุธสิริรณชัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสนามนี้เนี่ยสราวุธกับอภิสิทธิ์เนี่ยคะแนนสูสีกันลุ้นแชมป์ประเทศไทยนะครับเหลือประมาณ200เมตรขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนนะสันเขื่อนเนี่ยนะครับ สราวุธสิริรณชัยต้องชนะอภิสิทธิ์ถึงจะได้แชมป์ประเทศไทยส่วนอภิสิทธิ์ต้องมีแต้มหรือต้องชนะสราวุธจะได้แชมป์ประเทศไทยนะในเกมการแข่งสราวุธเนี่ยเปิดก่อนนะเหลือประมาณ3 4ประมาณ500เมตรสุดท้ายสราวุธเปิดก่อนเลยขึ้นเนินขึ้นโยกหนีก่อนเลยนะส่วนด้านของอาทิตย์บูลาดลากอภิสิทธิ์ตามหลังมานะครับและมาแซงเอาตอน5เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นครับอาทิตย์เข้าที่1 นะอภิสิทธิ์แซงอยู่ที่2และสราวุธสิริรณชัยหล่นไปอยู่ที่3ทำให้อภิสิทธิ์สุพรรณครองถ้วยพระราชทานนะครับคะแนนรวม154คะแนนชนะสราวุธสิริรณชัยหล่นอยู่ที่2ตัวแชมป์สเตจนี้เป็นของอาทิตย์บุลาดนะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับเพชรดินสมราชนะฮะสนามนี้เนี่ยก็ชนะไปนะฮะที่2ชนิพรบัตติยะแล้วก็ที่3เป็นรุ่งนภากุศลนะครับส่วนแชมป์ประเทศไทยก็เป็นของชนิพรบัตติยะนะครับ170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงก็คือภูมิรัตน์เฉลิมกิจนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจากฟิชแมนเฟนวัดดงน้อยนะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่สุริยาแสวงบุญนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนหญิงก็คือพดุงศักดิ์เฉลิมกิจนะครับผู้ฝึกสอนของภูมิรัตน์เฉลิมกิจนะครับส่วนการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์นะที่เขื่อนภูมิพลนะครับแชมป์ชายเป็นของภูนสิริสิริมงคลน้องโตมอนนะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนทีมหญิงส่วนประเภทหญิงนะครับแชมป์ก็คือพรพักปัทโทพักประโพทังนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับจากทีมเชียงคานมทบ28คว้าแชมป์ประเทศไทยและคะแนนรวมเต็ม120คะแนนนะครับครองถ้วยพระราชทานนะครับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอายุอะไรต่างๆนะครับไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ 15-16 สิงหาคมที่เขาขยายจังหวัดชัยนาทใช่ไหมนะที่จังหวัดชัยนาทแล้วกันผมไม่แน่ใจอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะที่ชัยนาทนะครับ 15-16 สิงหาคมนะติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สนาม BMX ที่จังหวัดชัยนาทนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของจักรยานนะเรื่องของความเร็วจักรยานมาดูเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับ FIM Asia Road Racing Championship นะครับสนามที่4 Mandalika International Circuit บนเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียนะครับในประเภท 1000cc นะครับหลังจากที่ขึ้นโพเดียมในอันดับที่3ในวันเสาร์วันอาทิตย์ชิปนครินทร์ได้อันดับที่4นะครับในรุ่น 1000cc นะครับส่วนรุ่น 600cc ครับนะอนุภาพซามูลล้มในเรทที่1เรทที่2แซงนะคว้าแชมป์อันดับที่1นะขึ้นโพเดียมธงชาติไทยกระหึ่มเลยนะอนุภาพซามูลจากยามาฮ่านะจากยามาฮ่าเรซิ่งไทยแลนด์นี่แหละครับนะทีมยามาฮ่านะครับส่วนมิกธนัทรองปลิวนะครับนำอยู่10กว่ารอบนะครับนำรอบสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่3แล้วนะฮะแต่ว่าโดนแดเนียลคัสมานะ จากมาเลเซียครับนะไปชนโค้งสุดท้ายด้วยนะขยับทำให้หล่นล้มทั้งคู่เลยนะแต่ว่าทางด้านของธนัทรองปลิวนะครับที่ได้โพเดียมในวันเรส1นะครับก็ขยับเข้ามาอยู่อันดับที่10นะก็เสียดายนะครับแล้วก็ในรุ่นของเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะครับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าเนี่ยนะเรสแรกเนี่ยได้อันดับ1นะครับโพเดียมเรส2เนี่ยโค้ง2ล้มครับแหมน่าเสียดายนะครับแต่ก็มีคะแนนรวมอยู่นะอันดับที่1นะครับนะสำหรับทางด้านของไอเดียของค่ายยามาฮ่านะครับส่วนน้องปัญจรุตนะครับก็สู้เต็มที่นะอยู่ที่14หรือ12นี่แหละนะปัญจรุตในรุ่น250cc นะครับนี่คือเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับส่วน MotoGP นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษนะครับในเมนเรสนะครับค่ายอาพิเลีย1 2 3เลยนะครับราอูลเฟอร์นันเดสนะครับเข้ามาเป็นที่1นะครับโอ้สนามอังกฤษเนี่ยอาพิเลียชอบมากเลยนะครับที่2ฮาเก้มาร์ตินนะครับนะซึ่งวันเสาร์ก็ได้แชมป์สปินเรสมานะครับมิสเตอร์ซัตเทเดย์ฮาเก้มาร์ตินที่3มาโกเบเชตติครับอาพิเลียนะครับซึ่งสนามที่ Silverstone อังกฤษเนี่ยนะครับ12ครั้งที่ผ่านมาเป็นนักแข่งที่ได้แชมป์เนี่ยไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับเป็นคนที่12ที่ได้แชมป์ Silverstone นะไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับอเล็กมาเกสดูคาติที่4เปโดคอสตา KTM ที่5ที่6ฟาเบียจีทางด้านของอันโตนิโอนะฟาเบียอันโตนิโอจากดูคาตินะมาเกสรถไม่ดีเลยฮะยางมีปัญหานะหล่นไปอยู่ที่7นะครับตอนสปินเรสก็หล่นไปอยู่ที่9อ่ะมาเกสนะครับค่ายของ Honda ลูก้ามาเรนี่กับเดียโก้โมเรล่านะครับจาก Hondaนะครับอยู่ที่9และที่10นะครับส่วนสนามนี้นะ Moto3 นะครับน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์นะครับเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งของไทยวัย20ปีไปแข่งขันครั้งแรกใน Moto3 นะครับที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษนะครับในสังกัด Honda Team Asia ไปขับแทนนักบิดชาวญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บก็คือเชนมิตานินะครับซึ่งในรอบMain Race Racing นะครับนะปรากฏว่าออกตัวจากที่22ค่อยๆขยับจนมาจบที่15ได้1แต้มนะฮะประเดิม Moto3 นะครั้งแรกของชีวิตเลยนี่คือสุดยอดจริงๆนะทั้งด้านของน้องไมค์คิวนะครับไปสู้กับระดับโลกได้และไปแข่งขันระดับ Moto3 นะครับโอเคียวนะแล้วก็ได้แต้มด้วยจบที่15ยินดีด้วยนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของวงการสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์เนี่ยนักสนุกเกอร์ของเรานะก็ชนะมือหนึ่งของโลกด้วยนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์นะฮะก็คือทางด้านของหมูปากน้ำนะหมูปากน้ำชนะสนุกเกอร์นะครับก็นพพลแสงคำนะเอาชนะจัดทรัมป์ไป6ต่อ3เฟรมนะครับในการแข่งขันไชน่าโอเพ่น2026นะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับรอนนี่โอซูลิแวนนะครับรอเชียร์นะเรื่องของสนุกเกอร์นะครับส่วนมีเรื่องของการขันพูด้วยนะพูยูโรเปียนการขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026นะครับที่โปแลนด์นะฮะเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแอมนครปฐมนะครับหรือว่าวรัตนันสุภรัตนเนตรนะครับนักสนุกเกอร์นักพูสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2024เคยคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วครับเจอกับแมรี่ทัสบอตองนะครับจากสหราชอาณาจักรนะครับปรากฏว่าแอมนครปฐมครับมั่นกว่าครับเอาชนะ6-3นะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024นะเป็นแชมป์แรกในรอบ10เดือนด้วยนะเงินรางวัลกว่า 340,000 บาทนะครับนี่คือการแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่นนะครับคล้ายๆกับสนุกเกอร์นะแต่ก็โต๊ะสักหลาดเหมือนกันเล็กกว่านะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันในประเภทพูนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะฮะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเอาชนะเมียนมาไป2ประตูต่อ0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม B ได้ประตูจาก2จุดโทษเลยนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็จากเจฮานาฟีมามะนี่นักเป็นนัก ฟุตบอลชาวปัตตานีด้วยนะบ้านผมนะเป็นรุ่นน้องนะก็ยิงประตูชัยให้เป็นจุดโทษนะให้ไทยชนะเมียนมา 2-0 นะครับชนะรวด4เกมมี12แต้มคว้าแชมป์กลุ่ม B นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอสิงคโปร์ครับเลกแรกเจอสิงคโปร์นะอีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยเวียดนามนะที่เข้ารอบเจอกับมาเลเซียนะครับซึ่งนัดต่อไปของเรารอบรองชนะเลิศนะครับนัดแรกนะเจอกับสิงคโปร์ทีมอันดับที่148ของโลกที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเล่นที่บ้านเรานะครับมาเล่นที่บ้านเราตามเวลาในไทยนะครับก็บัตรเข้าชมนะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าลดแล้วครับนะเพื่อให้คนไทยไปเชียร์กันนัดที่เจอพม่าไปกัน 13,000 นะครับนะคราวนี้มาดามแป้งบอกว่าโอ้ต้องลดแล้วนะครับลดจาก300ถึง600ลดเหลือ100บาททุกที่นั่งครับเหลือ200ถึง500บาทนะฮะลดให้101นะครับก็เพื่อให้ไปดูกันเยอะๆนะครับนัดแรกไปเยือนสิงคโปร์ก่อนนะ15สิงหาคม20นาฬิกานะครับจากนั้นมาเตะที่บ้านเรานะครับวันที่18สิงหาคมนะ20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบัตรนะรีบจองรีบชมนะเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งรอบรองเนี่ยแหมแข่ง2นัดก็จริงแต่มีผลครับนะมีผลนัดแรกเราจะไปอย่างไรในนัดแรกนัดที่2เล่นในบ้านนะเสียงเชียร์มีผลผู้เล่นคนที่12ทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะได้มีกำลังใจนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับไทยนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับนะก็ไม่ได้ดูก็นู่นละทูวิชันนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศมีกัน3คู่มาเล่าให้ฟังละกันนะทีมจากอังกฤษมีใครบ้างที่โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยแมนยูก่อนนะแมนยูอุ่นเครื่องเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ1ประตูต่อ1นะเอาสบายๆเลยนะครับก็อับราฮิมเอ็มบายนะครับยิงให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่2แต่ว่าแมนยูก็ตีเสมอกับไบรอันเอ็มเบอร์โมนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของปารีสแซงต์แชร์แมงทำศึกฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพเจอกับแอสตันวิลล่านะครับวันที่12สิงหาคมนะครับส่วนแมนยูเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดในวันเดียวกันเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับยาโฮที่มาเลเซียคู่นี้โอ้โหเตะกันไปติดดาบกันด้วยไม่ทราบมากดอะไรกันมานะครับเชลซีผู้เล่นยาโฮนี่เข้าถึงลูกถึงคนมีการประท้งประทะกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยแหมนะก็ในเกมมาเสมอกันก็บอกว่าจะมีการจุดโทษนะยาโฮบอกว่าไม่เตะนะฮะแต่ว่าผู้ประสานงานบอกว่าสัญญามีการเตะจุดโทษนักเตะยาโฮเลยมาเตะนะฮะโอ้โหแล้วว่ามีการปะทะกันจนแบบมีการดึงกระชากเสื้อคอกันประมาณนั้นนะโอ้เล่นกันแรงมากนะครับอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่แชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอุ่นเครื่องเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในศึกเอมิเรตส์คัพนะครับที่บ้านของตัวเองนะฮะก็ปรากฏว่าแพ้ดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3นะครับซามูเอลเลอินาซิโอยิงประตูให้ดอร์ทมุนด์นำไปก่อน 1-0 ก่อนที่คอนสแตนติฮอสคาเดซัส 2-0 นะครับอาร์เซนอลตีไข่แตกนะจากอีธานเอ็นวานเนรี่แต่ว่าคูคูกาดูนะครับยิงประตูให้กับดอร์ทมุนด์นำอีก 3-1 วิกตอร์เยอร์เคเรสครับยิงจุดโทษให้อาร์เซนอลไล่มา 2-3 นะจบก็อาร์เซนอลก็แพ้ไปนะครับนะแพ้ไป2ต่อ3นะนี่คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลในอุ่นเครื่องนัดต่อไปเจอกับโคโมนะ12สิงหาคมนะส่วนดอร์ทมุนด์เจอกับโรม่า15สิงหาคมนะครับส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนะครับเจอกับโมนาโกนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักยิงประตูให้ลิเวอร์พูลนำไปก่อน 1-0 ฟอร์เรียนเวียด 2-0แต่ว่าทางด้านของท้ายเกมนะครับโมนาโกตีไข่แตกจากจุดโทษครับอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะครับครึ่งหลังหนังผิดคนละม้วนเลยนะลิเวอร์พูลเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับเป็นโมนาโกบุกมาทำประตูได้เยอะกว่าแล้วก็ชนะไปจากลูกยิงของมิก้าบิเรสแล้วก็ปาริสบุนเนอร์นะครับก็โมนาโกชนะลิเวอร์พูลนะครับ 3-2 นัดต่อไปของลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับโคโมในวันที่16สิงหาคมนะส่วนโมนาโคเจอกับโคเวนทรีวันที่14สิงหาคมนะครับฟุตบอลในตอนนี้มีเรื่องของการย้ายธงย้ายทีมกันเยอะแยะเลยนะก็รอติดตามกันนะใครย้ายไปไหนค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวตอนเปิดฤดูกาลมาคุยกันนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศนะครับมีข่าวเรื่องของจักรพันธ์แก้วพรมนะจากราชบุรีข่าวว่าย้ายมาอยู่ท่าเรือมุกจริงหรือเปล่าก็นะก็อาจจะใช่อยู่นะนะจักรพันธ์แก้วพรมนะก็เห็นเป็นนักเตะที่วัยใกล้30กว่านะนะครับแต่ยังฟิตอยู่นะครับเป็นหัวใจในแดนกลางของราชบุรีนะพาราชบุรีบินสูงนะในฤดูกาลที่ผ่านมานะน่าจะย้ายกลับมาอยู่ท่าเรือนะครับปิดท้ายด้วยของแบดมินตันนะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารนะนักแบดมือ2ของโลกมือ1ของไทยนี่แหละครับก็ตั้งเป้าไว้นะขอติด1ใน3ในแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านั้นบอกว่าตกรอบ16คนสุดท้ายมานะฮะแล้วก็พูดท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็บอกว่าเชื่อว่าแบดมินตันไทยจะมีลุ้น1ถึง2เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้กุลวุฒิวิทิสารก็กำลังเก็บตัวนะเตรียมแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Tour Championship 17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะฮะซึ่งเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์เมื่อปี2023นะครับรอเชียร์กันเปิดหัวเจอกับวิเรนเนตตาซิงรอเชียร์กันนะครับวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสการให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระภิกขเนสสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569เวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณฮอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
5: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น 105.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,667 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
6: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซาเนยาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16

0: ทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพยะไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7และ15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละออด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเซนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-0และ6-0เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นาทีสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาชูฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี 9-0 คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาบเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ 7-2คว้าเหรียญทองไปครอง ทางนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขัน

0: เอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรตีรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

ลาผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวเอิดท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนฐานไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรู้ข้อโจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคนเดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7วันพอดีและหมอกำลังจะฉีดยาให้เขาหลับไปตลอดกาลผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอาย
ช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความชั่วฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังครืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นโจรใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้น

แต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รั้วเงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่าร้อยคนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4 คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

นการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกับมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพ่อรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้ว
พ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม่อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเด็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้โดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปณิศราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์พบกันเช่นเคยกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะหรือว่าเทรนด์ต่างๆนะคะสาระความรู้ในทุกๆแวดวงในทุกๆวงการที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะคะในทุกๆค่ำคืนวันจันทร์นะคะก็กลับมาพบกันกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะคะก็คือความรู้สึกที่เวลาเราติดตามข่าวสารแล้วช่วงนี้เนี่ยมีแต่ข่าวที่ต้องบอกเลยว่าทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะการติดตามข่าวสารในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราคนไทยเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะขนาดว่าเราเป็นผู้เสพข่าวนะคะผู้เสพสื่อก็ยังเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกแย่ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ป่านำโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่เกิดจากผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์รุนแรงแล้วหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เนี่ยทำให้เป็นผลกระทบทางสภาวะจิตใจนะคะหลังจากที่เผชิญเหตุการณ์ที่มันอาจจะกระทบกระเทือนกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทำให้รู้สึกว่าเหมือนต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะคะโรคนี้เนี่ยมีชื่อว่าภาวะเครียดจากเหตุการณ์รุนแรงนะคะหรือว่า PTSD นั่นเองนะคะหรือ Post Traumatic Stress Disorder นะคะเป็นภาวะทางจิตใจที่หลังจากที่เราเผชิญหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กระทบกับจิตใจเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนอยู่กับเหตุการณ์นั้นซ้ำๆจนเกิดภาวะเครียดวิตกกังวลนะคะเห็นภาพนั้นซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่เกิดเหตุหรือว่าไม่พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเพราะว่าคนที่เขาป่วยโรคนี้เนี่ยจะรู้สึกทุกข์ทรมานจนมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างบาดแผลในจิตใจนะคะก็มักจะเป็นสถานการณ์ที่มันอันตรายแล้วก็คุกคามต่อชีวิตมีความรุนแรงมากกว่าปกติซึ่งผู้ป่วยที่เป็นผู้เผชิญเหตุการณ์เองหรือว่าอาจจะเป็นพยานรับรู้เหตุการณ์ต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์การสูญเสียคนที่รักนะคะการโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยนะคะจากสถานการณ์ต่างๆอาจจะเช่นไฟไหม้นะอุทกภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่ง PTSD เนี่ยที่พูดถึงนะคะคุณผู้ฟังมันมีทั้งเรื่องของความเครียดฉับพลันนะก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนแรกเลยที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลหรือว่าอาจจะกินระยะเวลานานไปมากกว่า1เดือนนะคะแล้วก็พัฒนาเป็น PTSD ได้ส่วน PTSD เนี่ยคือนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งนะที่มันเป็นแบบรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านะคะก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความบอบช้ำทั้งจิตใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะอย่างเช่นเรื่องของสงครามหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็มักจะมีปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าสาเหตุของโรคนี้เกิดจากอะไรบ้างแล้วก็อาการเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงแต่ละวัยเนี่ยที่ต้องเผชิญกับเรื่องนี้นะคะมีอาการอย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถตรวจวินิจฉัยหรือว่ารักษาอาการแบบนี้นะคะหรือว่าอาการ PTSD เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกทำความรู้จักกันไปแล้วนะคะสำหรับโรค PTSD นะคะที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะหลังจากที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจนกลายเป็นภาวะความวิตกความเครียดแล้วก็เหมือนทำให้เรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะคะก็มีหลากหลายเหตุการณ์นะคะที่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะที่ปันเกินไปช่วงที่แล้วนะคะเราต้องเฝ้าระวังกับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีสภาวะนี้เนี่ยเป็นไปได้ง่ายซึ่งอาการของโรค PTSD เนี่ยก็คือจะมีความคิดที่แทรกซ้อนอาจจะฝันร้ายนะคะภาพเหตุการณ์เนี่ยกลับมาหลอกหลอนผู้ป่วยอาจจะเห็นภาพย้อนกลับไปนะคะจนเหมือนรู้สึกกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่ทำให้กลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็จะไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะคะที่ต้องเผชิญแล้วก็เรื่องของการรับรู้อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคือก็อาจจะรู้สึกโทษตนเองหวาดกลัวโกรธงุดหงิดง่ายนะคะเลิกสนใจกิจกรรมที่ชอบหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการปลีกตัวออกจากสังคมนะคะแล้วก็อาจจะสะดุ้งหรือว่าตกใจกลัวง่ายนะคะกังวลกระวายหวาดระแวงหรือว่าระแวดระวังมากผิดปกติไม่มีสมาธินะคะซึ่งแต่ละอาการเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของอาการนี้เนี่ยคือคุณผู้ฟังคะมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนมีความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นบางคนอาจถึงขั้นเรื่องของมีโรคทางระบบประสาทความจำเสื่อมนะคะหรือที่อาจจะร้ายแรงไปมากกว่านั้นเลยคือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช้สารเสพติดหรือว่าการติดสุรานะคะเพื่อที่จะพยายามไม่คิดถึงเหตุการณ์แบบนั้นนะคะหรือว่าที่แย่ก็คืออาจจะมีความคิดพยายามที่จะทำร้ายตัวเองนะคะอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ PTSD นะคะคือถ้าสมมติว่าเราไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันทำให้กระทบกระเทือนจิตใจอะนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ยังคงนึกถึงภาพเหตุการณ์นั้นซ้ำๆบ่อยๆนานกว่า1เดือนเนี่ยเราก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติควรจะไปขอคำปรึกษานะคะจากแพทย์ก็จะได้รับการรักษานะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เขาก็จะมีการซักถามประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยนะคะเขาก็จะมีวิธีการในการวินิจฉัยนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะกับทางจิตแพทย์ได้ถ้าหากเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งปั่นว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ เราได้เห็นในภาพข่าวนะคะก็น่าจะมีหลายคนที่ต้องเผชิญกับสภาวะนี้นะในอีกระยะเวลายาวนานคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเด็กๆหน่อยนะมันสังเกตอาการเด็กๆหน่อยนะคะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามีอาการหวาดกลัวหรือเปล่าหรือว่าฝันร้ายบ่อยๆไหมกลับไปคิดถึงภาพเหตุการณ์นั้นบ่อยๆไหมนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์นะคะที่จะให้เข้ามาดูแลเรื่องของความรู้สึกนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างนึงเลยคือก็เราก็ต้องเป็นห่วงอะเนาะพอทราบถึงสถานการณ์นั้นมันก็อาจจะทำให้เรากังวลนะคะรู้สึกกังวลกังวายเป็นห่วงกลัวว่าถ้าสมมุติลูกเนี่ยกลับไปเรียนนะคะในวันปกติเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่มีอาการแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้สูญเสียหรือผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะก็อาจจะต้องมีทีมสุขภาพจิตเนี่ยลงไปดูแลซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องนี้แหละกลัวเรื่องของโรค PTSD นะคะที่อาจจะส่งผลกระทบได้แล้วก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่มีอาการหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันนะคะในเรื่องของ PTSD ว่าวิธีการรักษานะคะหรือว่าการที่จะป้องกันหรือใช้ชีวิตอยู่กับอาการนี้ได้หรือถ้าคนที่เรารักเป็น PTSD เนี่ยจะต้องทำตัวยังไงปรับตัวยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรบ้างนะคืออย่างที่บอกถ้ามีอาการนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยไปพบคุณหมอนะแล้วก็เขาจะมีการวินิจฉัยนะคะในการรักษาซึ่งก็จะต้องมีการทำจิตบำบัดโดยเฉพาะการบำบัดทางความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะก็จะมีทั้งการบำบัดความคิดพฤติกรรมนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้านลบนะคะให้รู้สึกดีขึ้นนะไม่ให้ทุกข์ทรมานใจแล้วก็บำบัดผ่านการฝึกการเคลื่อนไหวของดวงตานะคะในรูปแบบเฉพาะระหว่างที่สมองเนี่ยประมวลผลกับเหตุการณ์ที่มันสร้างบาดแผลนะคะมันก็จะเป็นการรักษาอีกรูปแบบนึงนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่เร็วด้วยนะแล้วก็อาจจะมีการบำบัดแบบกลุ่มนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่พบปากกับเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยช่วยกันเปิดใจกล้าที่จะพูดถึงเหตุการณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกโดยที่เราไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกตัดสินนะคะแล้วก็มีการบำบัดด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัวนะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยรับมือกับเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็รับกับอาการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะเรียนรู้ที่จะควบคุมแล้วก็รับมือกับอารมณ์หวาดกลัวที่มีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนแหละคุณผู้ฟังคะถึงแม้เราจะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันกระทบกระเทือนจิตใจไหมโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของอุทกภัยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกเนี่ยมันอาจจะมีผู้คนบางคนที่ได้รับความสูญเสียนะกระทบทางจิตใจนะคะก็อาจจะต้องดูวิธีการป้องกันด้วยนะคะแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกนะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในบางเหตุการณ์แต่เราก็สามารถป้องกันตนเองได้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนคนในครอบครัวนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมันก็อาจจะช่วยลดความเครียดได้นะคะเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวแล้วก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือหรือว่าเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นะส่วนการใช้ชีวิตนะคะถ้าใครที่เป็นโรคนี้แล้วนะก็อย่างแรกเลยคือต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะทำตามคำแนะนำที่คุณหมอจิตแพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเรื่องของการบำบัดสุขภาพจิตเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ได้เหมือนไข้หวัดนะเนาะที่แบบทานยาสัปดาห์หนึ่งแล้วหายอันนี้มันต้องใช้เวลานะคะก็ต้องค่อยๆทำไปตามคำแนะนำของคุณหมอที่แนะนำนะแล้วก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในตัวโรคนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ดีนะออกกำลังกายบ้างนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยที่เราดูแลสุขภาพกันนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวลนะคะก็อาจจะนำตรงนี้มาช่วยเสริมได้นะส่วนถ้าใคร ที่มีคนที่เรารักเนี่ยเป็นโรค PTSD นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องดูแลลูกๆนะหลังจากผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองหรือคนรักหรืออะไรก็ตามมานะคะหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่มันสร้างบาดแผลนะก็คนรอบข้างที่เขาเจอสภาพนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องทำใจอย่างนึงเลยว่าพฤติกรรมเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายมีซึมเศร้านะคะอาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้านะทั้งกายทั้งใจแล้วก็การต้องรับรู้เรื่องราวที่ทำให้คนที่เรารักเกิดความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เนาะก็อาจจะอยากให้ทำความเข้าใจเขาอะนะคะเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมานะก็อย่าไปกดดันให้เขาพูดถึงเหตุการณ์นั้นในขณะที่เขายังไม่พร้อมนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถแนะนำแล้วก็สนับสนุนผู้ป่วยนะคะให้เข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์ได้นะคะเพื่อไม่ให้อาการมันแย่ลงแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำได้เลยคือมันสังเกตอาการเนาะมันสังเกตอาการได้โดยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยถ้าเขาเริ่มปลีกตัวออกจากสังคมออกจากครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยนะคะอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะในการที่จะดูแลคนที่เขาเพิ่งจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือปั่นว่าหลายๆท่านนะเสพข่าวมากๆก็เป็นเหมือนกันเนาะความเครียดนะคะแต่ว่าคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมาแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆจริงๆเนี่ยคนรอบข้างก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงร้ายแรงนะคะอย่าเพิ่งไปกดดันให้เขาเล่าหรือพูดในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมนะคะหรือว่าถ้ามันกระทบมากๆเนี่ยกับจิตใจมากๆแน่นอนต้องหาคุณหมอก่อนให้คุณหมอเป็นคนบำบัดนะคะแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือนะในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการรักษาในการบำบัดนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมได้มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทำเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะส่วนถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ตามนะคะให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะทุกคนเลยแหละทุกคนเราเนี่ยต้องดูแลทั้งเรื่องสุขภาพทางกายของเราแล้วก็สุขภาพทางใจของเราให้มากๆเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพจิตนะคะจนมันอาจนำไปสู่การกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่เราเห็นหน้าสื่อนะคะก็ปั่นขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะผ่านเรื่องราวที่ร้ายๆแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันยากมากๆกับการที่จะต้องผ่านความรู้สึกนี้ไปให้ได้นะคะหลังจากนี้เราก็จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอีกนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับสาระสารพันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์เราก็จะกลับมาพบกันแบบนี้นะคะในส่วนของวันอื่นๆก็จะมีผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่ผัดเปลี่ยนวนเวียนกันมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง3ทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
10: นายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
11: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกในประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพลงนี้มีท่วงทำนองที่อ่อนหวานไพเราะค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ Love Light in My Heart และภาษาไทยคือแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะแต่คืนนี้เพลงแก้วตาขวัญใจจะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492ค่ะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการอสุนทรภรณ์เลยนะคะจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะสุขกันเธอเราคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งรักเอ๋ยรักโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเมื่อมาอยากกลัวทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะ

0: เพลงที่คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องคือสุกันทราวรักเอ๋ยรักและที่เพิ่งจบก็คือเมื่อมาอย่ากลัวคุณศรีสุดารัชตะวันมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเอาไว้มากมายนะคะและช่วงต่อไปนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลคุยกับคุณศรีสุดารัชตะวันเมื่อปี2528ค่ะที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: คนถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อพี่วินัยออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคนที่อยู่ข้างเคียงพี่วินัยมากที่สุดออกมาด้วยทายที่จะเป็นใครเอ่ยได้เขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับหน้าสีแดงครับมีใครยกมือตอบครับไม่เห็นเลยครับสีดาครับเพลงอะไรครับเพลงการมาเด็ดชนะใครร้องครับสีสุดาใช่ไหมครับถูกครับพี่สีสุดาราชตะวันครับขอเชิญครับ

0: เป็นไงครับฟังเสียงพี่ศรีสุดาแล้วสบายใจไหมฮะมันถึงใจดีเหลือเกินฮะลองฟังเสียงพูดดูบ้างสิครับพี่ศรีสุดาพูดผมว่า
1: วันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเป็นหวัดนะ
0: ขนาดยังไม่เป็นหวัดนะครับเราให้ร้องต่อที่ร้องเมื่อสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวลองร้องสิฮะความสวยงามลองดูฮะ
1: จะดังไป
0: เดี๋ยวจะดังเกินไปเห็นไหมมันต้องสอกนึงนะครับไหนลองนิดแต่ความสวยงาม

0: ป็นเพลงที่สูงมากเลยสุดเสียงเลย
1: ฮะในกระบวนเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องเพลงนี้เพลงร้องสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่เดิมทีเดียวมาเนี่ยก่อนที่พี่จะมาอยู่กับครูเอื้อเนี่ยครูก็ร้องพี่ก็ร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
0: ช้าบ้างเร็วบ้าง
1: ไปลองเล่าให้ฟังสิฮะว่าเป็นยังไงมาก่อนฮะทีแรกฮะ
0: ที่จริงมาสมัครกับคุณพระราพรก่อน
1: ครับ
0: ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็พบกับครูแก้วครูแก้วทำที่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปหาแกแล้วบอกก็อยากร้องเพลงครูแก้วก็พามาสมัครแต่ว่าตอนนั้นพวกพี่ๆยังอยู่ไม่มีตำแหน่งว่างสมัยนั้นไม่มีดาวรุ่งไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรต้องเข้าเป็นข้าราชการเลยก็เลยรออยู่ทีนี้ระหว่างที่รออยู่ก็คุณพจน์จารุวณิชทำงานอยู่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
1: ค่
0: ะเห็นว่ามาสมัครร้องแล้วอยู่ที่เดียวกันก็เลยพาไปหัดร้องก็เลยอยู่คณะจารุกนกมาก่อนดังเกินไปเป็นนางเอกแล้วไม่เคยเรียบร้อยก็เลยให้เป็นผู้ร้าย
1: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนที่มาอยู่จารุขนกเนี่ย
0: ก็เจอเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยสนใจ
1: แล้วตอนนั้นน่ะแล้วมาสนใจเอาเมื่อไหร่ฮะ
0: สนใจเฉพาะเสียงเพลง
1: อ๋อเห็นมั้ยนี่เสียงเสน่ห์เหมือนกันนะแล้วเมื่อตอนที่สอบเข้าอยู่กรมโฆษณาการเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: จำได้มั้ยทดสอบด้วยเพลงอะไรฮะ
0: เพลงคลื่นกระทบฝั่งดอกไม้ใกล้มือคนึงครวญ
1: โอ้โหเพลงเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะเพลงกระทบฝั่งนี่เป็นเพลงเสียงสูงเป็นเพลงทำนองไทยเดิมใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ดอกไม้ใกล้มือที่เพลงช้
0: า
1: และคนึงครวญก็เสียงมีแฟลตมีชาร์ปอะไรตาม
0: ที่
1: ควร
0: ซึ่งยากหากินค่ะคือคนึงครวญ
1: นะครับ
0: เวลาไปงานไหนคนให้ร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
1: ร้องเพลงคนึงครวญแล้วทำไมเป็นไปยังไงมายังไงฮะถึงได้กลายเป็นคนที่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเร็วแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูง
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าหัวหน้ามีอัจฉริยะในทางพิสูจน์เสียง
1: ครับ
0: ค่ะเห็นแล้วว่าเสียงคนนี้ควรจะไปทางด้านไหนด้านไหนหัวหน้าก็แต่งเพลงให้ตามเสียง
1: ฮะจำได้ไหมเพลงแรกที่แต่งให้เป็นเฉพาะของพี่ศรีสุดาเลย
0: เพลงกามฤทธิ์นี่แหละ
1: เห็นไหมฮะคือเพลงกามฤทธิ์นะฮะแล้วผมเดาใจถูกเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพลงพันเสียงตาหมาแดงนะฮะแล้วก็เป็นอีกด้านรู้สึกจะเป็นเพลงพรพรหมใช่หรือเปล่าไม่ทราบผมอาจจะผิดเดี๋ยวคุณจารุรินจะว่าอีกนะครับยังไงก็ตามพี่ศรีสุดาเนี่ยเป็นตัวชูโรงคนหนึ่งทีเดียวของคณะสุนทราภรณ์

ั่นก็คือผลงานการขับร้องของคุณศรีสุดาราชตะวันนะคะเพลงแรกนั้นก็คือกามริดครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยนี่แหละสวรรค์คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและชายไร้เชิงที่เพิ่งจบไปนี้ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ร่วมกันแต่งแล้วเราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณศรีสุดากันต่อไปนะคะเพลงฟ้าเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสอนรักคุณเล็กโตปานและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและหนุ่มง้อสาวงอนคุณศรีสุดาขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงค่ะ

จะสังเกตได้เลยนะคะว่าคุณศรีสุดานั้นครูเพลงมักจะแต่งเพลงในจังหวะเร็วๆสนุกสนานก็เป็นไปตามบุคลิกและน้ำเสียงลีลาการขับร้องของคุณศรีสุดานั่นเองเพลงรำวงก็เยอะค่ะอย่างเช่นรำวงชวนเกี่ยวหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะรำวงสาวบ้านแต้คำร้องโดยธรรมนูนแสงรังสีทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและรำวงสยามเมืองยิ้มอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นอกจากรำวงแล้วคุณศรีสุดาก็ยังมีเพลงตะลุงด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องขับร้องกับคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงเร่เพลงนี้คุณเล็กโตปานแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
10: นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณหมื่นแห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมดำเนินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลจะรับมารายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งแพ่งและอาญาน
11: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทั้งนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายโดยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ช่วงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งคำร้องในเพลง London Dairy Air หรือ Danny Boy คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงตำรวจตระเวนชายแดนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482นะคะชื่อเพลงเห็นแต่เงาโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องนำ

นั่นคือเพลงเห็นแต่เงาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482และวงกรมประชาสัมพันธ์นำมาขับร้องบรรเลงเพราะมีช่วงหนึ่งที่ท่านมารักษาการอธิบดีกรมโฆษณาการค่ะก็เลยให้นำเพลงของท่านมาบรรเลงขับร้องสองเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเพลงที่พรานบูนแต่งเองร้องเองเราจะฟังสองเพลงค่ะคืนหนึ่งยังจำได้และหวนให้ใจหาย

หนึ่งยังจำได้หัวใจยังจำคืนรักปากคำคืนหวานล้ำคำชื่นเหมือนเธอกับฉันอยู่รวมกันคืนนั้นทั้งคืนเตือนมิให้เป็นอื่นคืนหนึ่งนั้นยังจำคืนหนึ่งยังจำได้อยู่ใกล้ลำพังสองต่อสองนั่งสองเราฟังพลอดพรำพูดแต่เรื่องรักหลายครั้งรักเราย้ำราสิบรักซ้ำยังจำคืนหนึ่งได้จนดึกดาวเคลื่อนจนเดือนดึกคล้อยหนาวน้ำค้างข้างคล้อยเราหนาวเราคอยนั่งแนบแอบกันอกกอดเราอ้อนเราออดรำพันซ่อนอยู่ในแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นจำมา

างอยู่แต่เพียงผู้เดียว

เธอไว้ให้ช้ำใจไม่เลี้ยงมามองทิ้งเธอให้มองผู้เดียวหรือ

ต่อไปคือครูเบนจามินค่ะชื่อจริงคือตุ้มทองโชคชนะนอกจากท่านจะแต่งให้นักร้องอื่นขับร้องแล้วนะคะเพลงสนุกสนุกท่านก็จะขับร้องเองค่ะอย่างเช่นเพลงดังๆก็คือรักแท้จากหนุ่มไทยเพลงที่สองพม่าร่ายรำครูเบนจามินขับร้องกับคุณประชุมพุ่มสิริเพลงที่สามคือเพลงรู้ทันครูเบนจามินขับร้องคู่กับคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

0: วัสดีลาก่อนนะครับ
1: ท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนนะคะเริ่มกันได้เพลงนักร้องเมืองไทยต่อได้รักแปลกพิลึกและคำอุทธรณ์ของเจ้าด่างครูนครมงคลายนขับร้องบันทึกแผ่นเองค่ะ

คิดไม่เคยชนะสักคิดหากว่าชอบแบบของสมยศต้องถอนผมให้หมดจะช่วยให้

คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าชอบแบบเพลงชีวิตท่านต้องคิดเอาแบบคำร่ม

ยังมีครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านเป็นนักร้องมาก่อนค่ะต่อมาเมื่อมาประพันธ์เพลงก็มีผลงานเพลงมากมายและท่านก็ยังขับร้องเองในบางส่วนด้วยฟังเพลงทำไมเดินเซต่อด้วยลมเสียและเพลงที่3สวรรค์แดนไทยเพลงนี้ครูพยงมุกดาขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดค่ะทั้ง3เพลงนี้ประพันธ์โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่เราจะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในเรื่องของการเจริญสมถะและวิปัสสนาในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในงานของมูลนิธิที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันที่30สิงหาคม2569นี่คืองานวันบุรพาจารย์ก็จะนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์นั่นก็คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาเป็นเทคนิคที่เราจะใช้กายใช้รูปใช้กันทั้งห้าเห็นอย่างไรในกายในรูปนี้เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาขอเชิญรับฟัง
2: ในตัวของเราประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารูปตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ประกอบอยู่ที่จิตใจของเรารู้เห็นความจริงเรื่องของทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเราต้องภาวนาต้องหัดภาวนาต้องหัดปฏิบัติอย่างให้เห็นรูปนี่ก็เกิดจากปัญญาที่เป็นโลกุตระมันจึงจะเห็นรูปนี้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นปัญญาโลกุตระไม่เกิดก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนหมอเหมือนพยาบาลนี่เขาก็เห็นเหมือนกันตรงนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นหนังเขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ของหมอของพยาบาลนั้นรู้ในเรื่องสรีระร่างกายปัญญาโลกุตระไม่เกิดปัญญาโลกุตระจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วพิจารณาตรงไหนมันก็เห็นชัดไปหมดมันปล่อยวางได้มันละได้มันทอดทิ้งได้ด้วยใจนะใจมันทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณอย่างเราพิจารณารูปนี่คือร่างกายของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุ4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้ง4นี้มีอยู่ที่ตัวเราเห็นได้ที่ตัวเราธาตุดินคือส่วนที่เป็นเข้มแข็งทั้งหมดมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดอันนี้เป็นส่วนน้ำส่วนเป็นลมเป็นไฟส่วนเป็นไฟก็คือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่แหละเป็นธาตุไฟ ธาตุลมคือลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลมอยู่ที่ไหนธาตุลมอยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันธาตุไฟก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุดินก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุทั้งสี่นี่เรียกว่ารูปคือร่างกายของคนเราก็เห็นชัดลงไปว่าโอ้นี่กายเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเหรอมันไม่เที่ยงเพราะมีเกิดมีแก่อยู่มีเก็บมีตายอยู่มันไม่เที่ยงเราพิจารณาลงไปสิว่ามันไม่เที่ยงเพราะเหตุไรเหตุที่มันยังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เรายึดถือเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ชัดเห็นจริงแจ้งกระจ่างแล้วการที่เราจะมาเห็นรูปนี่ชัดเจนเวทนาชัดเจนสัญญาชัดเจนสังขารชัดเจนวิญญาณชัดเจนต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธินั่นแหละมีสมาธิแล้วปัญญาถึงเกิดปัญญานี้สามารถปล่อยวางได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นชัดรู้แจ้งในใจได้ปล่อยวางได้ละความยึดถือได้คือยึดถือในรูปยึดถือในเวทนายึดถือในสัญญานึกถึงในสังขารระลึกถึงในวิญญาณนี่มันเห็นชัดหมดรูปก็เห็นชัดเวทนาก็เห็นชัดเราเห็นชัดในใจของเราเมื่อเราเห็นชัดในใจของเราว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายเนี่ยมันมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งได้มันดับไปได้เราก็เห็นชัดว่ากายนี้เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ากายเป็นของไม่ควรเข้าไปยึดถือไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายว่ากายของเราให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยตกอยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงพอมันเกิดขึ้นมันก็แก่แก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่จนผมงอกจนฟันหลุดปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เดินไปเดินมาก็เหนื่อยเขาเมื่อยบางทีเขาต้องประคองให้เดินไปถึงไปได้นี่แหละมันก็ไหลเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้นอกจากเราเห็นความจริงเราปล่อยวางเท่านั้นเองว่าขันของเรานี้มีรูปเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราให้เราเห็นชัดลงไปในใจของเราว่าตัวเรานี้อยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงอย่างที่เกิดมาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เป็นคนมีอายุมากขึ้นต่อมาก็มีแก่มีเฒ่ามีชรามีตายเป็นที่สุดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์กายเนี่ยเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ ในรูปนี้ก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเข้าไปยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต้องเห็นชัดเห็นว่าโอ้มันไม่ควรยึดควรถือเพราะว่าส่วนไหนมันก็ไม่มีตัวของเราส่วนไหนก็ไม่เป็นตัวของเราหนังก็ไม่เป็นตัวของเราเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราเรามาหลงยึดถือเอาไว้เฉยๆกระดูกก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นชัดลงไปให้ปล่อยวางให้ได้ให้ละความยึดมั่นถือมั่นได้ว่ากายนี้เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือได้เลยตาเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมจมูกเป็นของเราไหมในสมมุติโลกว่าเป็นตัวของเราแต่ในบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวของเราตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันจมูกปากทวารหนักทวารเบาตัวตนร่างกายทุกส่วนนี้ไม่ใช่ของเราที่เราจะยึดถือเอาได้ว่าอย่าเก็บนะมันก็ไม่เก็บอย่าเก็บนะมันก็เจ็บมันก็ตายอย่าตายนะมันก็ตายไม่มีตัวตนจะยึดถือเอาได้ไหมยึดถือไม่ได้สักอย่างละความยึดความถือได้หมดไม่มีอันไหนที่จะไปถือเอาว่าเป็นนี่ของเราเป็นกีรังยั่งยืนได้สักว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เก็บตายไปว่าเป็นของเราอันนี้สมมุติโลกว่าเป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราอันนี้สมมุติโลกเรียกกันอย่างนั้นแต่บัญญัติธรรมของพระเจ้าไม่เรียกอย่างนั้นไม่มีตัวตนพระองค์ว่าไม่มีตัวตนเราไปยึดเสือตรงไหนว่ามันเป็นตัวของเราบอกไม่ฟังบอกอย่าแก่มันก็แก่บอกอย่าเก็บมันก็เก็บบอกอย่าตายมันก็ตายนี่คือความไม่เข้าใจในความจริงถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอย่างที่อธิบายมานั้นก็จะเห็นชัดด้วยใจของเราเองเราก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราวางได้คุณธรรมก็จะเกิดขึ้นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เกิดขึ้นในตัวของเราเราปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรหันต์เราปล่อยวางไม่หมดก็ยังยึดถืออยู่ถ้าปล่อยวางหมดแล้วละความยึดมั่นถือมั่นได้มากทีเดียวตัวตนของเรานี่ไม่มีอะไรส่วนไหนที่จะเป็นของเราจริงๆท่านเรียกว่าอัตมนาไม่มีอะไรเป็นของที่จะเข้าไปว่านี่เป็นของเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอัตมนาผู้มีใจเป็นของของตนคนที่จะไม่มีใจเป็นของของตนก็นั่นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวของเราเลยถ้าเราเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวของเราเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นชัดในใจว่าตัวตนอันนี้ไม่เป็นของเราแต่ตอนนี้เราก็ยังยึดถืออยู่เพราะปัญญาเรายังไม่แก่กล้าปัญญาโลกุตระนะไม่ใช่ปัญญาเรียนรู้ปัญญาที่เกิดจากสมาธิถ้ามีปัญญานั้นแล้วสามารถพิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนได้ทีเดียวเห็นชัดในความเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณละได้หมดปล่อยวางได้หมดทิ้งได้หมดรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ชัดอยู่ในใจตลอดไม่หลงไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริง เราจะเห็นได้ไหมเห็นได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นชัดได้เราปล่อยวางได้เราละความยึดมั่นถือมั่นได้เราจำเป็นต้องหัดสมาธิหัดสมาธิแล้วก็พิจารณาตัวตนเราเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ยึดตรงไหนยึดตรงรูปมันก็รูปก็แก่เท่าสลาภาพตายไปยึดหนังก็ไม่ได้ยึดกระดูกก็ไม่ได้ยึดเนื้อก็ไม่ได้สมมติว่าเราเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอากระดูกออกส่วนไหนเป็นตัวของเราหนังก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้วกระดูกก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราแล้วเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะดูตรงหนังคนสวยปานนั้นก็ตามถ้าลอกหนังออกแล้วนี่ความสวยมันหายไปหมดเห็นแต่เลือดแดงๆนั่นแหละเห็นแต่เนื้อจะไปยึดถือเอาเนื้อก็ไม่ได้เนื้อมันก็เปื่อยผุพังไปเหมือนกันเห็นกระดูกก็เป็นของที่ไม่มีจิตมีใจแล้ววะนี่จิตใจไม่ยึดถือเอาแล้วก็วางความสำคัญในใจออกไปอีกนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีคนสวยปานไหนก็ตามเท้าหนังออกหมดแล้วความสวยไม่เหลืออยู่เลยอันท่านจึงบอกว่านี่มันเป็นสมมุติโลกแต่ดูปัญญาธรรมแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่สวยมันไม่งามเมื่อมันไม่สวยไม่งามเราก็ตกแต่งให้มันทรงความสวยความงามเอาไว้แต่ในที่สุดก็ต้องเป็นไปห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่แหละคือของที่เราควรจะปล่อยวางได้แล้วยึดเอาไม่ได้หรอกถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญาโลกุตระเห็นชัดในตัวตนของเราละความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าส่วนไหนไม่เป็นของเราสักอย่างเลยเนื้อก็ไม่เป็นของเราหนังก็ไม่เป็นของเรากระดูกก็ไม่เป็นของเราเรายึดถือไม่ได้เลยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละท่านจึงให้พยายามพิจารณาเข้าไปที่ตัวเรานี่พอเรายึดอยู่ตรงไหนเราถืออยู่ตรงไหนเราสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงไหนเราหลงตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้ลิ้นก็ไม่ได้ทุกส่วนเรายึดถือไม่ได้เลยยึดถือเอาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้สักวันหนึ่งก็ต้องเห็นชัดว่าเราต้องแก่ต้องเฒ่าต้องตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์ของกายนี้ว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาให้เห็นชัดลงไปพิจารณาลงไปที่ตัวเราเราจะเอาส่วนไหนเป็นคนเราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวเราเอาไม่ได้สักอย่างเราจะเอาอะไรเป็นตัวเราเอาไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเรามันไม่ใช่ของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเราอันนี้แหละให้พิจารณาให้ดีพิจารณาเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปั้นหนึ่งให้เราพิจารณาถึงความจริงอันนี้เราก็จะไม่หลงยึดถือในโลกอันนี้เราก็ปล่อยวางหมด ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตใจเราพ้นนะแต่กายมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ใจมันพ้นแล้วพ้นจากอะไรล่ะพ้นจากทุกข์เห็นชัดในใจแล้วว่ากายนี่เป็นทุกข์กายนี่ตกอยู่ในความทุกข์เห็นชัดดังนี้เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นทุกอย่างความยึดความถือก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดก็ไม่ยึดถืออะไรเลยอันนี้คือมาพิจารณาร่างกายด้วยสติปัญญาประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ไม่เป็นของเราเลยอาการ32ท่านเรียกอาการ32ก็คือตาหูนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆให้พิจารณาให้ดีให้เห็นชัดลงไปว่าตัวตนของเรานี้ไม่มีส่วนไหนที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าส่วนนี้แหละเป็นของเราส่วนนี้แหละเป็นของเราเรายึดถือเอาไม่ได้เราปล่อยวางจึงถูกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้คนจะปล่อยวางได้มันต้องบรรลุมรรคผลถ้าบรรลุมรรคผลก็ปล่อยวางได้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าเราจะอยู่อายุ100ปีไม่แน่หรอกบางที50ปี60ปีก็ตายแล้ว70 80ก็ตายแล้วยังไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วอันนี้ท่านให้เห็นชัดท่านไม่ให้หลงไม่หลงยึดถือยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราไม่ให้ยึดถือให้ยึดถือแต่ว่าทำคำสอนของพระเจ้านี่เป็นจริงส่วนไหนก็เป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปก็คือตัวตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหลือแต่จิตวิญญาณที่จะต้องไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าไม่เกิดในภพใหม่ภูมิใหม่แล้วเสด็จพระอรหันต์ก็เข้าพระนิพพานไปเลยอย่างนี้แหละอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราควรจะพิจารณาให้เห็นชัดจะพิจารณาไปที่อื่นพิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละเราต้องเลี้ยงดูมันทุกวันให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินให้อยู่ให้นอนให้พักให้ก่อนให้เดินไปนั่นมานี่ทำงานนั่นนี่นี่แหละคือความที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของเราเกิดขึ้นได้ดับได้ให้พิจารณาเข้ามาตัวเราเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายหมดทุกคนใครไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายเมื่อไม่มีแล้วทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเกิดขึ้นไม่ได้พระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดปุถุชนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะมีกิเลสอยู่กิเลสบดบังใจอยู่ก็ต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นชัดเราก็จะสบายใจถ้าเรายังเห็นไม่ชัดก็พอคำทางถูกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆจะซื้อส่วนไหนเป็นความจริงแน่นอนมันไม่ได้เราต้องเร่งปฏิบัติทำความภาคความเพียรให้ปัญญาโลกุตระเกิดขึ้น ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถชำระกายชำระใจชำระใจให้บริสุทธิ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาโลกุตระถึงจะเห็นชัดถ้าปัญญาโลกิยะก็เห็นตำราคัมภีร์เห็นความรู้ความเรียนเขาทำคำสอนได้แต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์เราต่อพิจารณาเห็นว่ามันไม่ยึดไม่ถือนั่นก็เห็นชัดลงไปในใจของเราใจของเราก็จะหมดความวิตกกังวลโน่นนี่เพราะเราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเราก็จะเห็นความจริงอันนี้ว่าไม่มีส่วนไหนในตัวนี้ที่จะเป็นของเราที่จะเป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันมีแต่เป็นของคนอื่นเป็นของลูกเป็นของหลานเป็นของเหลนเป็นของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เข้าของเงินทองมันยึดติดอยู่ในพวกนั้นมันไม่ยึดติดอยู่ในใจมันไม่ยึดติดเลยในใจนี่มันจึงจะเป็นปัญญาที่ละที่วางที่ถอดถอนออกจากใจได้กิเลสก็หมดไปถ้าเรายังยึดอยู่ใจก็ไม่เป็นของเราเป็นของลูกของหลานเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของเข้าของเงินทองมันติดอยู่ตรงนั้นมันพอใจอยู่ตรงนั้นมันหลงอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ต้องมีอยู่เกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่บุญบารมีหรือว่าคุณธรรมของเราถ้าเป็นโสดาบันมันก็เกิดอีกเกียรติชาติท่านเองถ้าเป็นพระสกิทาคามีลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีไม่มาเกิดในภูมิมนุษย์แต่เกิดอยู่ในสุทาวาสพรหมโลกมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีปริทานี่ไปเกิดอยู่พวกนี้แต่ถ้าเราพ้นทุกข์ไปจนไม่มีอะไรไม่มีกิเลสอะไรในใจเลยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอยู่ในใจเลยอันนี้ไม่เกิดเลยคือเป็นพระอรหันต์ราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่มีในใจของพระอรหันต์ท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าราคะโทสะโมหะ

ให้เราพิจารณาให้ดีใครควรไต่ตองอยู่เรื่อยๆกลับไปบ้านแล้วก็ต้องไต่ตองว่าโอ้ส่วนนี้ท่านว่าไม่เป็นของเราก็ต้องใจพิจารณาตั้งใจพิจารณาให้ดีพอพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดลงไปอยู่เรื่อยๆค่อยวางไปวางไปในที่สุดเราก็เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราก็สบายเย็นสบายมีความสุขมากที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี่ก็เพราะเรายึดเราถือเพราะใจไม่เป็นของเรายังเป็นของคนอื่นอยู่เป็นของสิ่งของของอยู่เป็นของเงินของทองอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีได้แต่ว่าอย่ายึดถืออย่ายึดถือว่านี่เป็นของเราเอาเพียงแต่รู้ว่านี่เป็นของไม่จริงจังยั่งยืนอะไรความมีใจเป็นของตนต่างหากเป็นของที่แน่นอนกว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใจเป็นของของตนนั่นมีใจเป็นของตนมีใจอยู่ในอำนาจของตนมีใจปล่อยวางมีใจไม่ยึดถือไม่สำคัญไม่เห็นความเป็นไปของสังขารร่างกายให้เห็นชัดให้เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสคืออะไรคือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงไม่รู้ในอริยสัจสี่หรือวิชชาเราพิจารณาให้เห็นให้เห็นกายนี้ให้เห็นใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนขึ้นมาอีกแต่เราก็บังคับใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไปยึดถือใจมันก็วางแหละวางความยึดความถือแล้วให้พยายามไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้คุณธรรมระดับนี้ยังได้เป็นโสดาบันนี่เราก็รู้แล้วว่าโอ้กายนี้มันประกอบด้วยธาตุสี่นี่เองเราละได้เราพิจารณาได้หายใจของเราวางได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติปัญญาใคร่ควรไต่ตองหาเหตุหาผลไม่ให้หลงอยู่ถ้ายังหลงอยู่มันก็ไปไม่ได้เข้าพระนิพพานไม่ได้มันก็ติดอยู่ในโลกสงสารนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ถ้าใครยังไม่บรรลุการเห็นร่ายตายเกิดก็ต้องมีถ้าใครบรรลุแล้วก็ชั้นเข้าไม่ไปเกิดในภพอันต่ำเกิดในภพอันดีพ่อแม่มีศีลธรรมญาติพี่น้องมีศีลธรรมเลือกเกิดได้แต่ถ้าไม่บรรลุเลือกเกิดไม่ได้แล้วจะเกิดเป็นอะไรเป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นได้เท่านั้นแล้วแต่เราจะไปยึดถือเอาไหนเราได้ยินเสียงตุ๊กแกป๊อกแกแกอ้าวใจเราก็ไปคล้องอยู่บางคนเดือดกลัวเลยอุ้ยกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกนั่นใจเราไปยึดแล้วถ้าเราเฉยเราไม่ยึดเสียงอะไรเราก็ไม่ยึดรูปอะไรเราก็ไม่ยึดมันวางได้แล้ววางได้แล้วมันไม่ยึดถ้ายังยึดอยู่ก็ทุกข์ยังมีอยู่หมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจยังมีอยู่ต้องไม่ยึดต้องไม่ถือต้องปล่อยวางต้องละต้องเลิกต้องเพิกต้องถอน

0: ใจของเราออกจากกองทุกข์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคนเราถ้าไม่บรรลุมรรคผลที่เกิดโอ้โหนับภพนับชาติไปทั่วนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกับนั่นถ้าเรายังมาไม่รู้พระผลมรรคผลนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์เราก็ยังไม่รู้ไม่หลุดพ้นอยู่เราต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบรรลุธรรมมันก็สามารถเกิดได้ไม่เกิดเกิดชาติแล้วเองนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเลยไม่เกิดในภพไหนภูมิไหนเลยแต่ถ้ายังเป็นพระเยาว์คันบุคคลโสดาบันอยู่เราก็ต้องมีเกิดอยู่แต่ว่าเกิดน้อยเกิดเพียงกิจชาติอย่างช้าที่สุดกิจชาติเท่านั้นเองเราก็ต้องในบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ลำบากต้องเกิดต้องแก่เก็บตายนับกับนับกันไม่ถ้วนดูแต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่รับพยากรณ์มาก็ต้องเกิดอยู่อีกต้องเป็นสี่อสงไขยแล้วนะแสนมหากัปพระพุทธเจ้ากัปนี้เป็นกัปสุดท้ายของพระองค์กัปที่แสนนี่เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์พระองค์ลงมาเกิดพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังเบื่อหน่ายขายความยินดีเหล่านั้นออกไปบวชออกปฏิบัติทดลองหมดวิธีการในโลกนี้ที่เขานับถืออยู่มีศาสนาอะไรบ้างพระองค์ปฏิบัติตามหมดทดลองดูหมดเรียกว่าทุกขละกิริยาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แต่พระองค์มากำหนดลมหายใจเข้าออกร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นเพราะกินอาหารแต่ก่อนทำทุกอย่างแม้อาหารก็ไม่กินลองดูสิกินแค่ผลเม็ดถั่วเขียวนี่เท่านี้แต่พระองค์ทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุไม่สามารถชำระกิเลสได้ราคะโทสะโมหะยังมีอยู่พระองค์ก็หาวิธีในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กก็หัดสมาธิโดยการเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนนั้นยังไม่มีพุทโธมีแต่ลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์ก็บรรลุฌานพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นมาปฏิบัติที่ใต้ต้นโพธิ์จิตสงบเห็นความวุ่นวายเห็นความยุ่งยากปัญหาต่างๆพระองค์ก็ปล่อยวางเมื่อสมาธิสูงสุดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยวางฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พระองค์บรรลุหมดเลยพอพระองค์ได้ฌานที่สี่พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพตัวตนในความยึดถือของเราในที่สุดพระองค์ก็จะตรัสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้เองรู้เองไม่ได้เรียนจากสำนักครูบาอาจารย์อื่นนี่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังคิดถึงคนอื่นคิดถึงว่าจะช่วยเขายังไงก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังที่เคยมาอุปถากท่านอยู่ท่านก็เสด็จไปที่เมืองพาราณสีก็ไปหาที่ปัญจวัคคีย์อยู่ก็แสดงธรรมให้ฟังครั้งแรกเขาไม่ฟังนะแต่พระองค์บอกว่าเราเคยพูดอย่างนี้มาไหมว่าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในสมัยที่อยู่ด้วยกันเขาว่าเออเราไม่ได้เคยได้ยินพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเขาตั้งใจฟังกับแสดงธรรมอริยสัจสี่ธรรมจักรวัฒนสูตรเทศธรรมจักรวัฒนสูตรอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดเราสวดกันอยู่ทุกวันที่เป็นธรรมจักรวัฒนสูตรนะแต่คณสูตรเราเห็นพระองค์ตรัสให้ละเอียด ผู้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในสุดได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในพรรษานั้นมีพระอรหันต์60องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็น61องค์พอออกพรรษาแล้วก็ไปเผยแผ่ศาสนาไปเผยแผ่ศาสนาช่วยกันไปคนละทางไม่ต้องไปด้วยกันทั้ง2องค์ไปคนละองค์ไปคนละทางช่วยโปรดคนอื่นให้คนอื่นพ้นทุกข์ไปได้ให้คนอื่นได้บรรลุมรรคผลไปได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราบรรลุมรรคผลเราจะรู้เลยว่าโอ้ใจเรานี่มีความมั่นคงดีใจเราไม่วุ่นวายใจเราสงบใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งพอมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราสามารถเอามาพิจารณาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเอามาพิจารณาไม่ขึ้นพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ชัดเจนต้องพยายามหัดสมาธิให้ดีหัดสมาธิให้มีกำลังหัดสมาธิจนได้ฌานสี่นั่นหรือว่าได้อัปปนาสมาธิก็สามารถที่จะพิจารณาลงไปว่ากายนี้มีคนเข้าไปยึดถือก็จะเห็นชัดลงไปแต่ต้องมาฝึกหัดซะก่อนฝึกหัดเข้าฌานฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละหรือหัดสมาธินี่แหละหัดไปหัดไปให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องแคล่วดีงามเราจึงจะพิจารณาเห็นความทุกข์อันนี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าจะเห็นชัดจิตก็ต้องเป็นสมาธิชั้นสูงมันเป็นสมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาคือพวกเราเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามาสมาธิขั้นสูงมันก็สูงขึ้นไปจิตใจเราก็ละเอียดลงไปกำลังในจิตเขาก็มีก็เห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นชัดอย่างนี้เห็นกิเลสทั้งหลายเห็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวเราความโลภคืออยากได้ไม่มีเขตจำกัดความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันทำให้หลงทางอยู่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้แม้มานั่งอยู่ที่นี่ก็มีความยึดความถืออยู่ยังไม่หมดแต่ถ้าได้โสดาบันมันก็เบาใจขึ้นในการที่จะเกิดแก่เกิดตายก็สบายใจขึ้นถ้าปฏิบัติให้สูงขึ้นไปกว่านั้นมันก็ยิ่งประเสริฐเลิศล้นล่ะขอให้มันได้อันนี้คือหลักที่เราจะต้องพิจารณาการที่จะทำสมาธิให้มีกำลังก็อย่างที่อาตมาพูดมาแล้วต้องทำเราจะเห็นแก่หลับแก่นอนตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกวันนั่งทุกวันสมาธิก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอสมาธิดีเต็มที่ปัญญาก็เกิดเลยพอปัญญาเกิดก็ตรัสรู้ทำได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะพูดยังไงก็ไม่บรรลุหรอกจะพูดยังไงทำยังไงมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเกิดปุ๊บละได้ทันทีเห็นชัดเห็นจริงว่ากายนี้เป็นของต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนเห็นชัดลงไปว่าโอ้ควรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้เสียให้ละความหลงความมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายในโลกทั้งหลายในความวุ่นวายทั้งหลายใจเราปล่อยวางแล้วละแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปขอให้หลวงปู่รุ่นมีอายุยืน100กว่าปีหลวงปู่รุ่นบอกว่าเอาแน่กับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะไปวันไหนรับขันนิมนต์ไม่ได้หรอกนั่นหลวงปู่รุ่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงส่งท่านก็รับว่าไม่ได้มหาบพิตรเอาแน่กับมันไม่ได้มันจะไปวันไหนก็ไม่รู้ท่านไม่กล้ารับขันนิมนต์นี่ท่านเห็นจริงแล้ว จะอยู่จะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะตายกำหนดไว้ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันตายของเราต้องเดินทางไปกุสินาราสามเดือนเดินทางก่อนจะถึงกุสินาราไม่ใช่เดินธรรมดาเป็นท้องร่วงด้วยท้องร่วงเป็นเลือดเดินไปถ่ายไปในที่สุดก็ถึงกุสินาราในคืนนั้นพระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานสำรวจดูในที่สุดก็ปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วศาสนาอยู่กับใครบ้างตราบใดที่พวกเธอยังปฏิบัติมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาอะไรพิจารณามรรคแปดทำตามมรรคแปดถ้าทำตามมรรคแปดอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เราก็มาหัดอยู่ในมรรคแปดหัดสติหัดปัญญาหัดสมาธิเราหัดสมาธิเรียกว่าเราเดินทางตามมรรคแปดมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือเราทำอยู่เราตั้งสมาธิให้เป็นสมาธิชอบหัดสมาธิให้มีกำลังเราจะเห็นว่าเราหัดมาไม่นานเลยใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วใจเราก็สบายแล้วถ้าเราได้บรรลุละเอียดกว่านั้นอีกเราก็สบายขึ้นไปละเอียดกว่านี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราภาวนาไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำติดต่อกันมันก็ยิ่งละเอียดลงไปมรรคแปดนี่มันไม่มีในที่อื่นถ้าในศาสนาไหนลัทธิครูทั้งหกที่มากอยู่ในอินเดียนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำตามมรรคแปดเมื่อไม่ทำตามมรรคแปดศาสนาคือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจนั่นถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดดังที่ว่ามาแล้วนั้นให้ชัดเจนลงไปให้แน่นิ่งลงไปให้แน่วแน่ลงไปจิตต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมณะที่หนึ่งคือสุรบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์นั่นมีในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์กำหนดไปตั้งเก้าอสงไขยไม่มีศาสนาไหนที่ทำหรือสอนมรรคแปดเลยถ้าสอนตามมรรคแปดได้นั้นศาสนานั้นจะมีพระอรหันต์ได้จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มรรคแปดเรากำลังฝึกหัดอยู่นี่หัดให้ได้หัดให้ดีหัดให้มันบริสุทธิ์ให้เที่ยงแท้แน่นอนหัดให้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ละไม่วางไม่ปล่อยเราต้องหัดประจำหัดจนจิตของเราเข้าถึงธรรมมันไม่ได้บอกละวันรู้ธรรมขั้นขั้นนี้แต่ว่าใจเราก็รู้ว่าเราส่วนนี้เราละได้ส่วนนี้เรายังละไม่ได้ก็ต้องเอาคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติมากระทำตามมาพื้นตามอยู่เรื่อยๆหัดอยู่เรื่อยให้ฐานให้สมาธินี่เกิดขึ้นยืนอยู่ก็มีสมาธินั่งอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิเราหัดได้เลยยืนอยู่เราก็หัดได้นอนอยู่เราก็หัดได้นั่งอยู่เราก็หัดได้เดินอยู่เราก็หัดได้ หัดจิตให้เป็นสมาธินะถ้าเราได้ทุกอิริยาบถเราแน่นอนเลยเราหนีพ้นจากกองทุกข์ได้เลยเราไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่ตกต่ำมีแต่ดีทั้งนั้นขอให้หัดไปเรื่อยอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเสมอเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบให้มีความเพียรอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อยให้หัดเรื่อยเราจะสบายที่สุดเราจะไม่หลงในโลกวัฏสงสารอันนี้เราจะปล่อยวางความเป็นไปของโลกนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือให้พยายามปฏิบัติง่ายก็ตามยากก็ตามให้พัฒนาไปให้ภาวนาไปเรื่อยอย่าถอยเพราะหลักการสอนของพระพุทธเจ้ามีครบถ้วนอยู่แล้วมรรคแปดนี่มีในศาสนาในศาสนานั้นเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคนที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดนะหมายว่าคนที่เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้มากบรรลุมากผลเหมือนกันก็ปล่อยวางเหมือนกันละได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัตินะมันก็เห็นชัดในตัวของเราว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเสียโดยเอาใจทอดทิ้งวางจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินี่แหละให้ชำนาญให้มันเป็นให้มันได้ให้มันละได้ละรูปได้ละเวทนาได้ละสัญญาได้ละสังขารได้ละวิญญาณได้แม้แต่ใจก็ยังไม่ใจก็ยังไม่เที่ยงเหมือนไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เป็นของของเราถ้าเราทำใจให้เที่ยงทำใจให้บรรลุมรรคผลหรือทำใจให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนในทำได้ทำได้ทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะไม่ได้เรียกว่าศาสนาอื่นศาสนานี่หรอกคนไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ดีหมดทุกคนได้ความพ้นทุกข์หมดทุกคนส่วนถือศาสนาอื่นพระองค์ก็ไม่รังเกียจพระองค์ก็สอนเอาถ้าอยากปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลตามมีจำนวนมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาใดก็ตามถ้าไปปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นบุคคลนั้นจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากกองทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ามันก็บรรลุไม่ได้มันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นเบื้องต้นขอให้ว่าใจเราอยู่กับพุทโธตลอดไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ได้สมาธิแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าหมดจากใจความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาของพระเจ้าได้ขออย่างเดียวว่าเราตั้งใจไหมถ้าเราตั้งใจทำตามนั่นโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็มีมากมันไม่เลือกพระเลือกเนรเลือกญาติโยมนะไม่เลือกศาสนานะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จิตได้เป็นสมาธิก็มีสมาธิขึ้นมาได้จิตได้มีมรรคมีผลจิตก็บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆละความยึดถือได้หมดนี่แหละก็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นถึงความเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจไม่ตกต่ำตายแล้วไม่ตกนรกแค่ทำจิตให้สงบตายแล้วก็ไปสวรรค์ ถ้าทำจิตให้สงบอย่างมากตายแล้วไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนอื่นเรื่องอื่นมีสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นถึงพระนิพพานแล้วจะเห็นความสุขเหนือความสุขก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นความสุขเหนือความสุขความสุขมากใจสบายมากปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เราก็พ้นทุกข์ได้ดีความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปละความยึดมั่นถือมั่นไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งทำอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมหมดเลยเราไม่ทำในทางชั่วไม่ทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลศีล5ศีล8ให้รักษาถ้ารักษาศีล5ศีล8เราก็เริ่มละได้แล้วมาทำสมาธิมาพิจารณามาไตร่ตรองมาเห็นชัดมายึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายใจเป็นสุขใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็ละความยึดความถือได้หมดทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโสเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาเมื่อเราไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาตามไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญากระบวนการนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนาที่ได้นำธรรมเทศนาของท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพราะว่าในวันที่30สิงหาคม2569ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาจะได้จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้คอยมอบส่งต่อกัลยาณธรรมเพื่อเราได้สามารถที่จะรักษาพัฒนาความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มีตั้งขึ้นได้โดยในทุกปีก็จะจัดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปี2569นี้ก็จะตรงกับวันที่30สิงหาคมโดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติที่ชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงคือ13นาฬิกาโดยจะเริ่มด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับท่านเป็นการบูชาด้วยศีลเป็นการบูชาด้วยทานใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาปฏิบัติบูชาร่วมกันก็เริ่มเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นการเล่าประวัติหลวงพ่อโดยคร่าวโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จะเป็นผู้เล่าให้ฟังใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะปฏิบัติโดยการฟังธรรมเทศนาของท่านเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเป็นการปฏิบัติบูชาก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำได้ความรู้ได้ปัญญาจากการฟังที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้รับมอบต่อมาจากครูบาอาจารย์ของท่านรับมอบต่อมาจากพระพุทธเจ้าทรงต่อเป็นสายทานแห่งธรรมะเป็นเส้นทางให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าในจิตใจเรามีธรรมะรู้สึกถึงความดีความงามที่มีอยู่ก็ขอช่วยมาร่วมงานกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติ ชั้นหนึ่งห้องบำเพ็ญกุศลช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Right now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไม่ครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ให้เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงคงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปานสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงบุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยียและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สธนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอกบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน และการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี4สายวันที่12สิงหาคมนี้
12: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชันBangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันอังคารแบบนี้ครับอังคารที่11 สิงหาคม พุทธศักราช 2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับและสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะ
1: และวันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนี่สั่งนะครับและทีมของนิวมีเดียในการไลฟ์ใน Facebook นะครับคุณแดนอัครเดชคัมภีระนะฮะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรศิพิทักษ์และคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการข่าวยามเช้าได้หลากหลายช่องทางเลือกเอาที่ท่านสะดวกถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ที่ Facebook ไลฟ์ได้เลยค่ะเพจข่าวยามเช้าอย่าลืมนะคะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยมาได
1: ้
0: ส่วนวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายหอกระจายข่าวด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะ
1: สวัสดีหอกระจายข่าวนะครับที่ไหนรู้สึกว่าอาจจะได้ยินเสียงเราชัดไปก็ท่านนอนต่อได้เลยนะครับผม
0: เดี๋ยวกล่อมเอง
1: ตั้งแต่มีข่าวในเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมซอฟลงไปเยอะเลยนะครับ
0: เอออะไรนะที่มีข่าวยิงลำโพง
1: ที่มีข่าวว่าเขาควงปืน2กระบอกที่สระแก้วแล้วไปยิงลำโพงหอกระจายข่าวผมซอฟลงเยอะเลยท่านผู้ฟังนะฮะเพราะวันนั้นผมเป็นคนตีคล้องร้องข่าวเองด้วยนะครับ
0: อ๋อคุณนี่เองใช่ไหมที่เป็นคนปลุกเขา
1: วันนั้นเป็นคุณพี่เฟิร์สธราวุฒิกับคุณกบสุกัญญาจัดรายการนะฮะ
0: มาแล้วนะคะขอกระจายข่าวเปิดรับข่าวยามเช้านะคะ อย่าเพิ่งรำคาญกัน
1: แล้ววันนี้ตีคล้องร้องข่าวจัดเต็ม25นาทีเลยนะฮะ
0: กับคุณบุญมาสีมาศนะ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องของการติดตามฝนฟ้าเพราะว่ายังฝนตกอยู่นะยังมีฝนแล้วก็มีหลายพื้นที่ให้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะ
1: คือเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆที่มีฝนตกลงมาในช่วงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจนถึงเวลาประมาณสัก18:00 น. 1:00 น. 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. ยังมีฝนแต่ว่าจะเป็นฝนที่ปล่อยๆไม่ได้เป็นฝนแรงแต่มีฝนโดยตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้อัปเดตกันช่วง6 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนเยอะอ่ะภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานก็ 70% ของพื้นที่รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าขยับลงมาที่ภาคใต้ภาคใต้นะคะก็ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่โดยรวมแล้วภาคที่เยอะสุดเลยนะเหนืออีสาน
1: ตะวันออก
0: กรุงเทพ
1: ก็แปลกนะเหนืออีสานตะวันออกอันนี้เข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: กรุงเทพฝน 70% แต่พอดูภาพรวมภาคกลาง 40%
0: งง
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้นะฮะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงได้ถึงประมาณ 2-3 เมตรนะครับฉะนั้นเรือเล็กนะครับควรจะระมัดระวังหรือในบางพื้นที่เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยส่วนฝั่งอ่าวไทยยังสามารถจะออกจากฝั่งได้ตามปกติต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ครับคือวันที่11จนถึงวันที่14สิงหาคมก็คือถึงวันศุกร์นี้นะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนอย่างที่บอกคือภาคเหนือและก็อีสานจะมีฝนเยอะนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคือไล่เลยตั้งแต่เมียนมาลาวเวียดนามตอนบนทั้งหมดนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนในช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ครับ15-16สิงหาคมนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยละกันนะครับส่วนพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วไปดูกันที่เรื่องการแจ้งเตือนกันบ้างเนื่องจากฝนตกหนักนะครับปภ.แจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งครับส ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จะล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะนะครับที่ตำบลเวียงตำบลสันทรายงามอำเภอเถิงและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าให้ผลจากน้ำและเอกสารสำคัญต่างๆนะครับให้ระมัดระวังการเปียกน้ำด้วยรวมไปถึงการระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางครับส่วนทางด้านของนายอำเภอเถิงนะครับผมได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นต่างๆทั้งตำบลเวียงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักเย็นๆค่ำๆแม่น้ำอิงอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะฮะน้ำอยู่ที่7เมตรซึ่งจุดวิกฤตก็คือ7เมตร50แนวโน้มยังเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำลาวตอนนี้อยู่ที่7เมตร35จุดวิกฤตคือ7เมตร50เหมือนกันคือใกล้มากๆแล้วนะครับก็แนวโน้มค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพบพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้ว66ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลทั้งพี่น้องนะฮะและกลุ่มเปราะบางและก็คนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ
0: ค่ะพอเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็สถานการณ์ระดับน้ำในภาคเหนือและได้มีการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงกองทัพแล้วก็กรมชลประทานค่ะให้ทำงานบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะท่านนายกบอกว่าได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมการป้องกันสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปภจังหวัดกองทัพแล้วก็กรมชลประทานให้ประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับนะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นทางผ่านของน้ำดังนั้นจึงต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดเน
1: า
0: ะ
1: มันผ่าน
0: ถูกก็จะต้องทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันลด
1: น้อยลงใช่
0: ถูกต้องค่ะด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนนะคะทั้งการเตรียมก่อนน้ำมาขณะเดียวกันการเตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องเตรียมพร้อมทำให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าตัวเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะ
1: ถูกต้องนะครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของอากาศแล้วก็เรื่องการป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งต่างๆนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับซึ่งก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะฮะครั้งที่1ที่ห้องประชุมชลบุรีนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับและก็มีการประชุมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับโดยมีทั้งผู้บริหารกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุชาตินะฮะก็พูดถึงนะครับว่ามีการนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับกำชับทุกหน่วยงานให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่ EEC ด้วยนะสำหรับในภาคตะวันออกครับสำหรับในการรับมือของอุทกภัยครับมีการกำชับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและก็เร่งเตรียมมาตรการสำคัญอาทิการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเปิดทางน้ำการจำกัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ และนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพย์นั้นนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังทั้งคนเครื่องมือสถานที่เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่างทันทีนะครับไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยหรือการเกิดภัยแล้งนั่นเองนะครับและพร้อมจัดให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีจำนวนและศักยภาพที่เพียงพอถ้ามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับมีการประสานกับภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขเนี่ยคุณสุชาติก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรพาหนะเวชภัณฑ์แล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเลยค่ะคุณสุชาติยังสั่งการให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการ3คณะขึ้นมาเพื่อมาดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดภาคตะวันออกค่ะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละคณะนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปประเมินปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยเพื่อให้การแก้ไขนั้นตรงจุดไม่เกิดความล่าช้าพร้อมกันนี้ค่ะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานผ่านกลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับนะคะเพื่อให้การสั่งการเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนและถ้าหากว่าพบปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณค่ะคุณสุชาติบอกรีบรายงานมาเลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่รอไม่ได้ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวางระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทำงานเป็นทีมเดียวกันค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นก็จะต้องลงพื้นที่อย่างเร็วดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของในช่วงแรกของ120นาทีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของหน้าน้ำแบบนี้นะฮะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับ10นาทีก่อนที่เราจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวน่าจะได้ประมาณสัก3ข่าวด้วยกันนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้นะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับผมเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครับนี่เป็นมาตรการที่จะลดต้นทุนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนที่เป็นฐานรากของประเทศผ่านทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านโดยจะใช้หลักให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นมีการพิจารณาสินเชื่อและเงินกู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเองมาขอกู้ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปครับส่วนที่บอกว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรส่วนดอกเบี้ยครับเมื่อมีการเห็นชอบนะครับเงินกู้แล้วนะครับคือเข้ามาขอปั๊บเห็นชอบปั๊บนะครับทางกองทุนหมู่บ้านก็จะแจ้งโดยรัฐบาลนั้นจะอนุมัติงบประมาณ 4,500 ล้านบาททั่วประเทศเพื่อไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งจะทำให้ต้นทุนของที่จะต้องไปทำธุรกิจต่างๆนั้นลดลงครับทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและนี่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนี่คือประเด็นสำคัญครับกู้ในกองทุนหมู่บ้านไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งเงินกู้นอกระบบนั้นเท่าที่ทราบแน่นอนครับเมื่อกู้ไปแล้วจะมีแต่เพิ่มก็คือจ่ายดอกต้นไม่ลดนะครับมีต้นทุนสูงและมีเงื่อนไขยิบย่อยๆต่างๆมากมายครับหากมีความผิดพลาดในธุรกิจก็อาจจะหมดตัวหรือว่าเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตได้แต่ถ้าเป็นกองทุนง่ายๆคือยังเป็นหนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นหนี้กองทุนก็จะไม่มีแบบนั้นเพราะนี่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับทั้งนี้ครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะเชื่อมต่อบริษัทประกันภัยให้มารับประกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งด้วยนะครับและหากบริษัทประกันภัยสามารถจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่าธุรกิจที่ประชาชนทำอยู่นั้นจะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบการเงินของประชาชนในฐานรากนั่นเองครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของโครงการดีๆนะไทยช่วยไทยนะคะก็เพิ่มทุนแล้วก็ดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยก็ตรงนี้จะดีคือลดปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
1: ช่ถูกต้องเลยไม่ต้องไปกู้นอกระบบเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโครงการ60 40อยากให้มีต่อแต่ว่าเอาง่ายเป็นคนละครึ่งก็ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะมันคิดคำนวณยาก
0: ไม่แต่บางคนบอกว่าไม่คำนวณยากแล้วว่าใช้ไปใช้มา 2-3 เดือนเนี่ยโอเคเลย
1: พอใช้ไปคือโอเครัดออกให้มากกว่าเดิม
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดอยากให้มีต่อคนละครึ่งก็เอานะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะมาดูความคืบหน้าคดีที่สะเทือนขวัญนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะให้พิจารณาถึงแนวทางการห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาในสถานศึกษาเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยค่ะโดยทางด้านของคุณประเสริฐจันทระโรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ย11สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องของประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนั้นจะกำหนดหนะห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ครูที่รับผิดชอบค่ะมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าคุณครูเนี่ยไปพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะซึ่งคุณประเสริฐยังบอกว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวเห็นอะไรเห็นในโซเชียลที่แชร์กันเนี่ยอย่าพึ่งเพราะว่าเป็นการออกมาวิเคราะห์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ออกมาให้ความเห็นนะตามรายการต่างๆคุณเห็นไหม
1: เห็น
0: วิเคราะห์ว่าทำไมเด็กอาจจะเกิดการบูลลี่หรือเปล่าติดเกมไหมยังไม่มีการสรุปข้ เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีความส่งต่อกันทางแชททางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเกิดข้อมูล
1: บ
0: ิดเบือนบางคนใช้ข้อความเก่าบางคนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ AI อะไรแบบนี้ส่งต่อกันมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก่อนนะคะ
1: ซึ่งจริงๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่เราเน้นย้ำเพราะว่าคือ1ผู้ก่อเหตุก็ยังเป็นเยาวชนนะครับและเกิดในสถานศึกษาด้วยฉะนั้นมีความเปราะบางนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเป็นการที่ไม่สามารถจะคือการแสดงทัศนะในหลายเรื่องเนี่ยทำได้แต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันจะส่งผลต่อไปเช่นว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่มีการวิเคราะห์มาถ้าเกิดเรามองในมุมบวกว่าหลายๆคนมีการวิเคราะห์กันหนึ่งประเด็นหลักก็คือเรื่องของการบูลลี่นะครับถ้าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่รู้แต่ถ้าเกิดรับรู้ไปในสำนึกของประชาชนแล้วนะครับว่าการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดได้แล้วสังคมลดละเลิกการบูลลี่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างผมโตมากับการโดนบูลลี่ว่าอ้วนซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์อะไรแต่ไม่รู้ว่าน้องๆในปัจจุบันนี้เขาจะรู้สึกเป็นบอดี้เชมิ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกผิดต่อรูปร่างหรือเปล่าฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนจิตใจเรียกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าน่าจะทนทานได้แค่ไหนฉะนั้นการบูลลี่ถ้าไม่สนิทกันหรือสนิทกันก็ต้องดูด้วยว่าควรหรือไม่ควรเพราะบางทีเนี่ยความเก็บกดและก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีเราโดนบูลลี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าในโรงเรียนนะฮะในที่ทำงานหรือในครอบครัวเวลามีงานสังสรรค์สมาคมญาติพี่น้องคุณป้าคุณน้าเนี่ยแล้วบูลลี่ว่าเอ๊ะทำไมทำงานอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำเหมือนลูกป้าอะไรอย่างงี้ทั้งหมดล้วนเป็นการบูลลี่ทั้งสิ้นและนำไปสู่เรื่องของปมในใจและถ้าวันหนึ่งระเบิดออกมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนี่พูดเป็นกลางมากๆเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณเคยโดนบูลลี่ไหมผมก็เคย
0: โอ้เคยฉันผอมที่ไหนล่ะดิฉันก็เคยเหมือนกันแต่ดิฉันไม่แคร์เพราะว่า พูดตรงๆดิฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าคนพูดก็ไม่ได้ดีกว่าดิฉันบางทีนี่แย่กว่าดิฉันด้วยนะแล้วคือมาบูลลี่คนอื่นแบบนี้คือตัวเองก็มันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการบูลลี่อย่าไปบูลลี่เรามีลูกมีหลานเราสอนได้เราบอกกันได้ว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับเพื่อนอย่าไปทำอย่างนี้กับเพื่อนเราต้องฝึกฝังตั้งแต่เด็กคุณคือพอเด็กอะจริงๆเขาไม่รู้หรอกจริงๆเขาก็พูดแค่ความสนุกปากเนาะแต่บางทีถ้าเราไม่บอกเขาให้เข้าใจหรืออะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงแล้วกลายเป็นการไปบูลลี่เพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ย โอ้ก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนุกไปกับเราด้วย
1: คืออาจจะเป็นบรรยากาศความสนุกของการบูลลี่กันนะขนาดนั้นเหมือนพี่ๆตลกเขาเล่นกันแต่นั่นคือการแสดงแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคนที่มีวุฒิภาวะควรจะเข้ามาเบรกก่อนว่าอ
0: ัน
1: นี้สนุกนะแต่ว่าอาจจะไม่โอเคกับจิตใจของผู้ได้รับการบูลลี่ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นของเหตุที่เกิดขึ้นนะแต่ผมพูดแค่ว่าการบูลลี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นจิตใจของครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางด้านกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเนี่ยสามารถขอย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวค่ะถ้าเห็นว่าจะช่วยทำให้สภาพจิตใจกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะส่วนการจัดหาครูทดแทนที่เสียชีวิตนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้อันนี้ไม่ส่งผลต่อการเรียนการสอนนะคะส่วนด้านจิตใจค่ะการเยียวยาจิตใจตอนนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะคะทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าไปประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นหลายคนบอกว่าคือมีกระแสบอกว่าจะให้ครูพกปืนไหม
1: โอ้อันนี้ก็เกินไป
0: โอ้อันนี้ไม่เห็นด้วย
1: เป็นส่วนตัวไปหน่อย

0: เราช่วยดูสังเกตกันเป็นบัดดี้กัน
1: อ
0: ่ะให้คอยดูให้คอยช่วยสังเกตกันนะคะ
1: โอ้สมัยเราอันนี้สมัยผมเรียนมัธยมที่สงขลาคุณครูฝ่ายปกครองก็มีแค่สแกนพวกมีดมีสปาร์ต้าหรือว่าฟุตเหล็กแค่นั้นแต่ป
0: ั
1: จจุบันนี้หาปืนกันง่ายกว่าหามีดสปาร์ต้ากันแล้ว
0: นี่แหละก็เลยต้องมีมาตรการที่จะต้องไปทำการบ้านว่าจะต้องออกมาตรการอะไรมาเพื่อป้องกันเด็ก
1: และประเด็นคือบางทีเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กของการเฝ้าระวังอาจจะเป็นเด็กที่เป็นหัวโจกเน
0: ี่
1: ยก็เฝ้าระวังแต่ถ้าในเคสที่เกิดจากเด็กที่การเรียนดีไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอยู่ดีมาตุ้มเป็นการระเบิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฝ้าระวังได้ยากฉะนั้นควรจะช่วยกันดูแลครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ6:30 น
1: ต้องรีบไปตีคล้องร้องข่าวแล้ว
0: เดี๋ยวเราไปตีคล้องร้องข่าวกันก่อนนะคะถ้ามีเวลาเหลือเราจะมาพูดถึงกิจกรรมวันแม่กันนะคะช่วงนี้พักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผย

ครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยแล้วครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น 2. ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบสวนพบผู้มีคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,925 รายวันที่6สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีมติสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นชอบให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตวันที่7สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องวันที่10สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
และไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของอุทกภัยน้ำทงน้ำท่วมนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยสั่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วรายงานข้อมูลความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกันด้วยครับพี่น้องไปต่อกันอีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับ8จังหวัดภาคตะวันออกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติ
และก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวง DE แล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บและช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000 ระบบและภาคเอกชนกว่า 35,000 ระบบครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะเร่งด่วนนั้นได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันไปดำเนินการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทันใดเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกสวมสิทธิ์พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทำความสะอาดระบบภายใน15วันเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดยังใช้งานอยู่หรือระบบใดที่ปิดไปเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้ประสงค์ร้ายต่างๆนานาเหล่านี้เข้าถึงได้โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569ทางกระทรวง DE จะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้องไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบนี่แหละโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับและนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบนี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีด้วยกันเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ SME ทางรัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการที่ชื่อว่า SME Credit Boost เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่ไปกับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้องไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1.9 ล้าน 90,000 รายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,4623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,99,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ไหนครับก็ที่ฮอล์7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,67 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะขนาดมีตีคองร้องข่าวก็ยังคงคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายสั้นๆไม่เกิน30วินาทีครับใกล้วันแม่ราคาดอกมะลิถีบตัวแรงนะครับจากเดิมนะฮะอยู่ที่ประมาณ550บาทถึง700บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดณวันนี้ดอกมะลิไทยนะครับสามารถจะพุ่งไปราคาแรงได้ถึงประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลกรัมมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้วันแม่ก็พาคุณแม่ไปเที่ยวกันได้แล้วก็การไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะคะก็คือจัดโปรพาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าหรือว่า MRT ฟรี4สายสายสีน้ำเงินสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะคะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้พวกเรา2คนนะครับคุณพิริยาพรและผมพฤทธิ์และพี่สายชนนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับนำท่านไปรับฟังข่าวภาค 7:00 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
4: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
2: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากร